0: นี้ที่ผ่านมาคุณภาวุฒิเนี่ย
1: ถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ติดตามตรวจสอบแล้วก็ตั้งข้อสังเกตโครงการไทย AI Passport มาอย่างต่อเนื่องนะคะ
0: 7:03 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยใหม่วิทอเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตยางดันหลบบูเลสปอนทีจีสุนทรียภาพแห่งการขับขี่เพื่อรถยนต์สันดาปและ EV ดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
4: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
5: ซับเลย
6: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเ
8: ยอะเหงื่อเนอะอย่างนี้เนอะตัวไม่ไหวหรอ
9: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แป้งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย
10: ก็ไม่แปลกใจที่เราจะเห็นหน้าคุณที่นี่ทุกวันแล้วคุณต้องการอะไรกันแน
11: ่พี่ขอแค่จิตให้อภัยพี่ก็พอ
12: ที่สี่ให้นักสืบไปสืบมานายขจรมีเมียอยู่คนนึงแต่ไม่ได้แต่งงานกัน
10: มีใครอยู่หรือเปล่าครับผมมาหาคุณสุดาครับ
13: จันทร์อังคาร 20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: สนับสนุนโดย True Online Home Next
15: มีเศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
16: ข่าวดีอะไรหรอ
15: ตอนนี้ Colgate จัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี้
17: อยากผมยาวสวยทำไงดี
18: ใช้ Sunsilk Calvarian Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
0: เจ็ดนาฬิกา6นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับมีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้สีบรรเย็นมอบให้ท่านผู้ชม5ท่านเหมือนเช่นเคย
1: เป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi Exhaust HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi Exhaust HEV ให้วงเล็บว่า THAI Passport THAI Passport
1: ค่ะ
0: เป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจเหมือนเช่นเคยเมื่อวานนี้เป็นประเด็นร้อนตลอดทั้งวันนะครับหลังจากที่กรรมการ2คณะเป็นการจัดการประชุมร่วมของคณะกรรมการติดตามงบประมาณซึ่งมีคุณรัชนกศรีนอกเป็นประธานกับคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่มีคุณรังสิมันต์บรรรวมเป็นประธานปรากฏว่าวาระพิจารณาเรื่อง THAI Passport ทันทีที่เปิดประชุมคุณวิทวัฒน์ไตรสรณกุลสส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยได้สอบถามประธานทันทีว่าอันนี้คือปีกของกรรมาธิการปกกฎหมายฝั่งคุณลม
1: ค่ะ
0: ไม่รู้เรื่องเลยว่าจะมีการประชุมร่วมของ2กรรมาธิการ
1: ก็เลยอยากจะให้ชี้แจงว่าที่เชิญกรรมาธิการกฎหมายมาร่วมประชุมเนี่ยด้วยเหตุผลอะไร
0: และถ้าจะเชิญเนี่ยควรจะเชิญกรรมาธิการศาลด้วยไหม
1: เพราะว่าดูแลเรื่องกองทุนหรือจะเชิญกองทุนดิจิตอล
0: ไม่สบายใจหมายถึงตั้งคำถามไปที่ฝ้าของกรรมาธิการปกการกฎหมายฝั่งคุณโรมจะเชิญใครมาน่าจะปรึกษาหารือกันในกรรมาธิการของตัวเองก่อนแล้วขออนุมัติขอความเห็นขณะที่คุณรักชนกก็ชี้แจงว่า
1: ในการประชุมกรรมาธิการสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะมีหนังสือนัดประชุมแล้วก็แจ้งแล้วว่าจะมีการประชุมร่วมกันกับกรรมาธิการการกฎหมาย
0: อ๋อคุณวิทวัฒน์น่าจะเป็นฝั่งกรรมาธิการติดตามงบเพราะบอกว่า เอาไปเชิญฝั่งกฎหมายมาทำไ
1: ม
0: ฝั่งคุณโรมเนี่ย
1: คุณไอซ์ก็เลยแจ้งว่าก็ได้แจ้งไปแล้วมีหนังสือนัดประชุมแล้วก็ให้กลับไปอ่านหนังสือที่ส่งไปในกลุ่มไลน์นะคะ
0: ก่อนที่คุณวิทวัฒน์จะถามต่อว่าเหตุผลที่เชิญกรรมธิการกฎหมายมาเพราะอะไรคุณลักษณ์ชนก็เลยบอกว่าม
1: ีประชาชนมายื่นร้องเรียนต่อกรรมธิการการกฎหมายเรื่อง THAI Passport เหมือนกัน
0: สุดท้ายบรรยากาศเริ่มมาคุคุณสุภชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยขอใช้สิทธิ์ถามทีเดียวในฐานะกรรมธิการการกฎหมายฝั่งคุณโรมว่าผมไม่ทราบว่ามีการหารือในกรรมธิการมาก่อนไหมว่าจะมีการหารือกันสองคณะได้ถามกับเจ้าหน้าที่สภาก็ทราบว่าประธานสองคณะไปหารือกันเองหลังบ้าน
1: แล้วก็ไม่ได้มีมติออกมาชัดว่าจะรับเรื่อง
0: ถามว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการการกฎหมายไหมไม่ได้บอกไม่มีสิทธิ์จะยื่นแต่มันต้องยื่นเรื่องที่กรรมธิการมีหน้าที่โดยตรงกรณีนี้ท่านจะตรวจสอบทุจริตไปยื่นกรรมธิการปปช.หรือกรรมธิการติดตามงบแต่กรรมธิการกฎหมายไม่ควรจะอื้อมือเข้ามารับเรื่องในเรื่องที่ไม่ควรจะรับไม่ได้แปลว่าทุกเรื่องต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายไม่เห็นด้วยการพิจารณาการดำเนินการของกรรมธิการคณะไหนที่จะตรวจสอบเรื่องอะไรมันต้องยึดตามข้อบังคับหน้าที่อำนาจไม่ได้มีหน้าที่จะไปตรวจสอบเรื่อง TOR หมายถึงกรรมธิการการกฎหมายว่าถูกหรือไม่ถูกถ้าไม่อำนาจเดินนานเดินต่อไปเนี่ยไม่มีอำนาจจะเดินหน้าต่อใช่ไหม
1: เพราะเกรงว่าถ้าเราทำเราเป็นส.ส.เป็นกรรมธิการเนี่ยถ้าทำผิดข้อบังคับมันจะกลายเป็นผิดประมวลจริยธรรมหรือไม
0: ่ถ้าผิดประมวลจริยธรรมนี่แปลว่ามันจะต้องเป็นปปช.ที่จะวินิจฉัยนะ
1: ค่ะ
0: ตั้งคำถามเลยกรรมธิการการกฎหมายเนี่ยผิดข้อบังคับไหมแล้วก็ไล่เรียงรายละเอียดว่าไม่ได้ต้องการจะปิดบังหรือปิดปากแต่ควรให้กรรมธิการที่รับผิดชอบโดยตรงเขาดำเนินการไปและก็ต่อเนื่องด้วยอีกท่านหนึ่งของภูมิใจไทย
1: คุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสุพรรณบุรีภูมิใจไทยค่ะ
0: ท่านนี้คือส.ส.คนที่500ของสภา
1: ค่ะ
0: คือรับรองคนสุดท้ายคงจะจำได้คุณณัฐวุฒิก็ท้วงนะครับว่าเราเป็นกรรมธิการการกฎหมายต้องเคารพกฎหมายข้อบังคับเห็นและสงสัยคล้ายคุณสุภชัยว่านี่ประชุมร่วมกันเนี่ยทำตามข้อบังคับไหมถ้าจะประชุมร่วมกันทุกวันศุกร์ต้องไปยื่นที่ประธานสภาได้สอบถามเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าไม่ค่อยชัดเจนว่ามีการยื่นไหมและระบุว่าการพิจารณาโครงการนี้เป็นอำนาจหน้าที่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นของอีกคณะหนึ่งโน่นเลย
1: ก็คือกรรมาธิการการอุดมศึกษาค่ะก็คืออว.
0: วิทยาศาสตร
1: ์วิจัยและนวัตกรรมค่ะ
0: ตนเองทราบว่ามีการยื่นเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็ทำไมไม่ผนวกเป็นสามคณะเลยปลัดกระทรวงดีจะได้ต้องมาไม่ต้องมาประชุมทุกสัปดาห์เสียเวลาเห็นด้วยว่าซักฟอกโครงการนี
1: ้เราพยายามซักฟอกโครงการนี้ทั้งซักแห้งซักเปียกซักในร้านมันสะอาดจนไม่รู้จะให้มันสะอาดขนาดไหนขอความชัดเจนด้วยว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบหรือไม
0: ่นี่ยังไม่เข้าวาระนะเนี่ยปรากฏว่าคุณรังสิมันรอมประธานกรรมการการกฎหมายก็อธิบายว่าที่ผ่านมาตกลงกันยังไงกรอบอำนาจเป็นอย่างไรโดยกรรมธิการการกฎหมายเนี่ยเกาะอำนาจหน้าที่ค่อนข้างกว้างไม่ต้องมาอ่านข้อบังคับให้ฟังกระมังถ้าดูหนังสือร้องเรียนมันก็มีหนังสือร้องเรียนชัดเจนและก็ระบุว่าที่ต้องพิจารณาร่วมกันเมื่อวานนี้ที่เอ็กกับกรรมธิการติดตามงบเพราะเป็นเรื่องทำนองเดียวกัน
1: เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เขาจะมาชี้แจงค่ะ
0: ก็บอกว่าหลังจากนั้นบรรยากาศดุเดือดขึ้นมาเรื่อยๆบางช่วงมีการปิดไมค์ด้วยนะคุณสุภชัยใจสมุทรบอกนะครับว่าคิดว่าเรื่องที่เสนอมาไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกรรมการการกฎหมายและไม่เห็นว่าเรื่องนี้ควรจะรับเข้ามาขนาดเดียวกันการพิจารณาเรื่องนี้ควรจะต้องให้ประธานสภาชี้ขาดเสียว่าอยู่ในอำนาจของกรรมการชุดไหนอย่าเพิ่งด่วนสรุปไม่ได้ห้ามไม่ได้คัดค้านการจะเอาความจริงเข้าสู่การพิจารณาแต่ต้องดูระเบียบข้อบังคับคุณรัฐวุฒิก็เสริมว่าต้องให้มีการตรวจสอบขณะที่คุณรักชนกก็ชี้แจงทั้งคุณวิทวัฒน์คุณสุภชัยคุณรัฐวุฒิว่าขอบคุณที่ขยันขันแข็งในการตรวจละเอียดถึงข้อบังคับการประชุมนั่นทำให้ฝากคุณสุภชัยคุณรัฐวุฒิทักท้วงคุณรัฐวุฒิบอกนี่ประธานมาเสียดสีได้ยังไงเนี่ยไปดูบรรยากาศกันซึ่งจะต่อเนื่องกันยาวทีเดียวทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นช่วงก่อนวาระ
5: ผมจะขอถามว่าเรื่องนี้เรามีอำนาจไหมถ้าไม่มีอำนาจเราจะทำนะทำต่อไปใช่ไหมซึ่งผมเกรงว่ามันจะผิดข้อบังคับและมันจะผิด ประมวลจริยธรรมหรือเปล่า

0: ถ้ามีการประชุมร่วมกันอย่างนี้ถามว่ามันน่าจะเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดใดเราพยายามซักฟอกโครงการนี้นะทั้งซักแห้งซักเปียกซักในร้านช็อปเหล่านี้เนี่ยนะครับมันสะอาดไม่รู้จะให้มันสะอาดขนาดไหนนะ
1: ผมยืนยันกับท่านทั้งหลายว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยเป็นไปโดยชอบตามข้อบังคับและกระบวนการที่ดำเนินการในวันนี้เนี่ยก็เพื่อความสะดวกให้กับผู้ชี้แจงที่จะได้ไม่ต้องมาในหลายครั้ง
2: แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ควรจะต้องเสนอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้ขาดว่าอยู่ในอำนาจของใครผมไม่อยากให้เรื่องนี้มันผิดหลักผมไม่อยากให้มันเป็นผลไม้เป็นพิษติดอยู่กับการมาที่การกฎหมายมันไม่ใช่พอยซินัสฟรุตมันเป็นผลไม้เป็นพิษแล้วมันจะเป็นพิษไปถึงต้นถึงดอกอะไรต่างๆแล้วม
1: ัน จะ
2: แต่ผมไม่เห็นด้วยที่จะนำเรื่องนี้มาพิจารณาในการมาที่การกฎหมาย
0: ประธานสภาได้วินิจฉัยมาหรือยังนะถึงจะให้มีจัดให้มีประชุมร่วมกันระหว่างประธานสภาประธานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
3: ท่านประธานสภาได้ให้อำนาจท่านรองประธานสภามัลลิกาในการพิจารณานะคะดิฉันก็ต้องขอบคุณก่อนท่านวิทวัฒน์ไตรสรณกุลท่านสุภชัยใจสมุทรนะคะท่านณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยที่ได้ขยันขันแข็งในการที่จะตรวจให้ละเอียดถึงข้อบังคับการประชุมว่าเราสามารถที่จะพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปได้นะคะ
0: รู้สึกจะเสียดสีกันนะ
3: ทำไหน
0: มีประธานกรรมการวิทยาศาสตร์อีกคณะท่านทำไมไม่ปรึกษาล่ะครับนั่นโดยตรงอ่ะทำไมไม่ปรึกษาล่ะครับนะพรรคภูมิใจไทยอ่ะทำไมเอาเฉพาะพรรคประชาชนมาทำไมครับ
1: เดี๋ยวท่านนทุศผมว่า
0: โดยตรงอำนาจหน้าที่โดยตรงท่านชื่อพรรคอย่างเงี้ยท่านตั้งใจจะทำอะไรผมแล้วท่านทำอะไรกันอยู
1: ่
0: พรรคประชาชนสองท่านเนี่ยคุยกันสองคนเนี่ย
3: ท่านควบคุมสติตัวเองก่อนนะคะ
0: สองคนเนี่ยทำอะไรกันอยู่ทำไมกรรมาธิการเขามีอำนาจหน้าที่โดยตรงทำไมไม่ปรึกษาเขาด้วย
2: นี่พอผมยกนี่ผมต้องยกกับใครขออนุญาตใครอีกคนจะมาอนุญาตผมได้หรือเปล่าผมก็ยังงงเหมือนกัน
3: ก็เดี๋ยวตอน
2: ตกลงว่าท่านทั้งหลายที่เป็นประธานนี่ก็จะต้องมาอยู่ยังบัลลังก์ประธานแล้วก็ต้องสามารถชี้ใครก็ได้ในห้องนี้เหรอผมว่าอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้อยากจะสอบเนี่ยประหลัดนี่ก็อยากจะพร้อมที่จะชี้แจง
1: สภาแห่งนี้เคยมีการประชุมร่วมกันมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากให้ท่านได้สบายใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ
0: ในหนังสือนี่เขาระบุชัดเจนเลยนะครับท่านประธานลองดูหนังสือก่อนครับท่านประธาน
1: เดี๋ยวผมให้ส่ง
0: ดูแล้ว
1: ขอประทานโทษไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่จบนะครับผมขออนุญาต
0: อย่าจบ
1: ผมรับผิดชอบ
0: สิทธิอะไรสิทธิในการทัด
1: ท่านอย่าให้โทษ
0: ให้ไอ้หนังสือฉบับนี
1: ้
0: โดยไม่รู้เรื่อง
1: ประชุมนะท่านณัฐวุฒิในส่วนที่เป็นกรรมาธิการในส่วนของกฎหมายผมก็จะเป็นผู้ดูแลในส่วนที่เป็นติดตามงบก็จะเป็นท่านรัชนกเป็นคนดูแล
4: นี่ฮะใช้เวลาไปพอสมควรก่อนจะเข้าสู่วาระได้เนี่ยก็ถือว่าคุณสุพันชัยช่วงนั้นก็เดินออกไปเลยนะฮะเดินออกเลยสุภชัยใจสมุทรพรรคภูมิใจไทยก่อนจอมาให้สัมภาษณ์สาระสัมภาษณ์ที่คุณสุภชัยระบุก็คือเข้าใจอารมณ์ของแกนนำพรรคประชาชนต้องการเดินหน้าตรวจสอบโครงการนี้ดีก็พร้อมจะชี้แจงแต่ที่ได้แสดงจุดยืนไปก็คือกรรมาธิการกฎหมายเนี่ยมีอำนาจไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาเรื่องนี้การให้มาประชุมร่วมกันก็จะเกิดปัญหาแล้วใช้คำว่าอย่างนี้การคุมเครือแบบนี้ผมต้องการให้กรรมการกฎหมายซึ่งเป็นกรรมการอันดับหนึ่งของสภาผู้แทนอย่าทำเป็นเล่นได้พูดถึงหลักยุติธรรมไม่ได้ว่าคุณรังสิมันหรือคุณรักชนกแต่ถ้าอยากจะมาเล่นเรื่องนี้ผมก็ไม่ว่าแต่วิธีการเอาแบบเด็กๆเอาหัวสองหัวมาชนกันไอ้เนี่ยเด็กอย่ามาใช้กรรมการเป็นเครื่องมือการเป็นกรรมการประธานเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นเจ้าของเป็นประธานบริษัทนะมันมีพรรคการเมืองหลายพรรคมาร่วมในแต่ละคณะกรรมการมันต้องมาเป็นมติร่วมกันเพราะฉะนั้นแสดงจุดยืนไปแล้วว่าทำแบบนี้ผิดบ้องข้อบังคับอาจจะผิดจริยธรรมของการเป็นส.ส.ผมจึงไม่ขอร่วมสังฆกรรมด้วยไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้กรรมการกฎหมายเข้ามาประชุมเรื่องนี้นี่

0: บอกเลยว่าอาจจะผิดจริยธรรม
1: ค่ะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี้อ่ะตัดกลับมาในห้องปรากฏว่าก็เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระก็เป็นคุณรักชนกประธานกรรมการติดตามงบก็ได้ให้คุณสนธิยาสวัสดีซึ่งได้เชิญเข้ามาในห้องประชุมด้วย

0: ของเพื่อนๆด้วยครับผม
1: เห็นบอกมีวงรถแห่ด้วยเหรอ
0: มีรถแห่ครับทำรถแห่ด้วยอยู่ที่ขอนแก่นครับ
1: นะฮะก็ติดต่อได้ตามนี้เลย
0: ครับฝากไว้เลยนะฮะรถแห่เดอะคิงจอมราชาครับผมขั้นสีเหลืองๆครับพี่น้องครับ
1: ครับผมดีๆนะทำมากินน่ารักมากเลยก็ฝากน้องเต้ยไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าครับวัยเก่าของเรารออยู่ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะไม่ต้องคำสามวัยครั้งที่6รอบทูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศครับ

กลับมาสนุกกันต่อกับการแข่งขัน3วัยครั้งที่6รอบทูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศนะครับเรายังอยู่กับการแข่งขันของวัยเก่านะครับผ่านไปแล้ว2ท่านด้วยกันนะเก้าอี้ตัวแรกจะเป็นพี่โจนะครับผมและตัวที่2ก็คือพี่ดวงนะครับสวัสดีครับสองท่านพร้อมนะฮะมาถึงผู้แข่งขันคนที่3ครับไปพบกับพี่เก๋นันทศรครับเชิญครับ

0: สวัสดีครับพี่เก๋ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หนุ่มๆเขาร้องกันเรียบร้อยตอนนี้เก้าอี้เต็มหมดแล้วถึงเวลาที่ต้องชิงแล้วนะต้องใช้ความสามารถเต็มที่เลย
1: จ้องหน้ากันดูสินะ
0: เออนะ
2: ใครจ้องหน้ามันลุง
0: ลุงเอาไม่ได้จ้องใช่ไหม
2: ไม่ได้จ้องแต่มอง
0: อ๋อแต่มองเอาไม่ได้จ้องแต่มองนะเออเป็นไงอยู่ท่ามกลางหนุ่มๆสนุกไหมฮะ
1: ไม่หวัดไม่ไหวหัวเราะนะ
0: อ๋อเขาก็ชวนคุยให้เราหายเครียดเนาะเอาการฝึกซ้อมในรอบนี้ครับมีอะไรที่ต้องปรับปรุงจากรอบที่แล้วไหมฮะ
1: จากรอบที่แล้วนะคะเจ้าท่านคณะกรรมการแนะนำไปว่าอยากให้ผ่อนคลายแล้วก็เอาความเป็นธรรมชาติออกมาให้ได้นะคะก็กลับไปทำแล้วค่ะแต่ไม่รู้จะมานำเสนอให้ได้ตามที่ใจเราอยากจะทำหรือเปล่าเราเต็มที่แล้วอะค่ะ
0: ครับผมนะ
1: จะพยายามให้เป็นธรรมชาติที่สุดค่ะ
0: นะลูกสาวล่ะลูกสาวช่วยติวไหมลูกสาว
1: ช่วยค่ะ
0: เขาว่าไงบ้างครับ
1: เขาก็จะประมาณว่าเหมือนเอาคืนนะคะแม
0: ่เหมือนเราเคยสอนเขาไว้ใช่ไหม
1: เนี่ยมันยืดไปหรือเปล่าแม
0: ่
1: หรือว่าตรงนี้แม่คอมนะ
0: ก็จะคอยบอกกันละกัน
1: ใช่ค่ะมันก็เราก็ไม่มองไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองต้องให้คนอื่นช่วยมองไงค่ะ
0: นะอ่ะพร้อมครับวันนี้หนึ่งบทเพลงครับเลือกเพลงอะไรมาร้องครับวันนี
1: ้วันนี้นำเพลงของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มานะคะพี่จอหลายใจค่ะ
0: พี่จอหลายใจนะครับผมอ่ะโค้ชที่ยงครับ
3: ไม่ห่วงเพราะว่าเขาเสียงดีอยู่แล้ว
0: ครับผม
3: แก้วเสียงเพราะมากก็จะห่วงตรงที่ว่าปลายท่อนน่ะกลัวลมหายใจเขาจะแบ่งลมหายใจไม่ถูกแต่ว่าผมเชื่อเขาทำได้สู้ๆพี่เก
1: ๋ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมนะพร้อมครับเป็นพี่สามของวัยเก่านะครับพี่เก๋นันทสอนครับพี่จอหลายใจเชิญครับ
4: ความรู้สึกที่ผ่านมาในรอบรองชนะเลิศนี่นะคะก็เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเพราะว่ามันเป็นความฝันที่ไม่คิดว่าจะได้เข้ามานะคะ
5: วันนี้คู่แข่งเราต้อง5คน
4: ค่ะ
5: นะแล้วเราคิดว่าเราชนะได้ไหม
4: ถามว่าชนะได้ไหมตอนนี้คู่แข่งอ่ะเกือบจะไม่กลัวใครเลยกลัวตัวเอง
5: กลัวใจตัวเอง
4: ใช่กลัวใจตัวเองอย่างเดียวเลยค่ะ
5: วันนี้นำเพลงอะไรมาร้องครับ
4: วันนี้นำเพลงของคุณพี่พุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
5: เพลงอะไรจ๊ะ
4: พี่จอหลายใจ
5: ไหนลองร้องให้ฟังหน่อยสิ

0: เสียงเพราะมากพี่เก๋
1: ขอบคุณค่ะ
0: เสียงดีมากๆนะครับพลังก็ดีแต่อยากได้เพิ่มตอนท้ายๆตรงลมหายใจมันจะต้องดึงลมหายใจเข้าให้มันเต็มที่นะ
1: ค่ะ
0: ทุกครั้งที่เราจะเข้าท่อนหรือเราส่งต่อเนี่ยดึงลมเข้ามาก่อนแล้วก็ปล่อยต่อเพื่อที่จะรับช่วงในท่อนต่อไปเสียงดีครับเสียงกังวานเสียงเพราะเพิ่มพลังและก็ระวังในเรื่องของลมหายใจ
1: ค่ะ
0: เชื่อว่าวันนี้คู่แข่งทุกคนหนาวเพราะแอร์เปิดเย็นเยอะไม่ใช่เสียงเราดีนะครับอ้าววันนี้เดี๋ยวไปเจอกันบนวิธีนะพี่เก๋นะ
1: ค่ะ
0: เชิญครับ
1: ค่ะ

0: ผลงานของพี่เก๋นะครับพี่จอหลายใจนะครับพี่สามของวัยเก่านะครับเป็นไงพี
1: ่โล่งไปแล้ว
0: โล่งไปแล้วนะได้ทำผลงานเรียบร้อยนะฮะเมื่อตอนที่ตอนต้นหัวนี่ที่พี่เก๋เขาทำโพสท่าเนี่ยจริงๆเวลาอยู่ในกล้องมันจะเป็นเหมือนภาพเงานะเป็นเหมือนซิลูเอตแล้วหลายคนอาจจะตกใจเอ๊ะทำไมเขามีมาตั้งท่าอะไรด้วยนะถ้าเกิดเราเห็นภาพที่ถ่ายทอดไปก็จะเห็นว่าเขามีจอเป็นเงาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของโชว์นะครับผมอ่ะโค้ดครับผลงานของพี่เก๋ในวันนี้ครับ
2: สุดมาก
0: ฮะ
2: ตอนร้องให้เราฟังแบบเหมือนก็ออมมือยังไงไม่รู้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาปล่อยเต็มที่หนักเบาอารมณ์เพลงมันมาทั้งหมดเลยอ่ะด้วยความที่น้ำเสียงเขาเพราะอยู่แล้ว

0: พอมาได้เพลงนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกฟังแล้วขนลุกตลอดเลยเก๋ทําได้ดีมากครับแล้วก็เป็นการร้องที่เหมือนเราเหมือนไม่ได้ฟังคนร้องจริงๆอ่ะเหมือนฟังซีดียังไงไม่รู้มันละมุนไปหมดมันเนียนไปหมดอ่ะเพราะครับเพราะมากครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะ
2: ครับผมถามหนุ่มๆบ้างนะพี่โจเป็นไงผลงานของพี่เก๋ครับ
3: เยี่ยมครับ
2: เยี่ยมนะ
3: ครับเพราะด้วย
0: เออ
3: ครับดีมากเลย
2: ครับผมมีสิทธิ์จะได้ชิงเก้าอี้ไหมฮะ
3: แน่นอนครับ
2: ชิงกับใครดีฮะ
3: ก็ได้แต่แล้วครับรอบน
2: ี้แต่รอบนี้นะ
3: ใหญ่จะไม่ยังไง
2: พี่ดวงล่ะครับ
4: โอ้โหเสียงเพราะมากทีเดียว
2: อ
4: ยู่อ่างทองสงสัยจะขายปลาอยู่ด้วยกลิ่นหอมเสียงเพราะจริง
1: ๆอะไรของฟรี
2: แกเนี่ยขายปลาลงปลาล่ะ
4: กลิ่นหอมหวนไงเพลงเพราะ
2: เหมือนกับเสียงของเธอที่เหมือนกลิ่นของปลาเนี่ยนะ
4: กลิ่นปลาปลากลิ่นหอมใครบอกเหม็นไม่ใช่ต้องถามอาจารย์โนดท่านสุนารีที่ตำพริกอยู่เนี่ย
2: มันหอม
1: เวลาหล่นปลามันหอมข้ามทุ่งเลยนะถูกไหมข้ามคุ้งเลย
4: อย่าไปพูดมากเดี๋ยวครูสลาน้ำลายไหลออกมา
5: ครับผม
2: แล้วเขาร้องดีไหมวันนี้พี่ดวง
4: ร้องเพลงเพราะเพลงดีมากนะฮะ
2: ครับผม
4: ยังไงขอให้ชนะนะครับวันนี้นะครับ
2: มีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ไหม
4: มีสิทธิ์ชิงเก้าอี
2: ้ชิงกับใครฮะ
4: ชิงกันลุงคนนี้ไงเนี่ย
2: แล้วไม่ชิงกับพี่เหรอ
4: ไม่ใช่เดี๋ยวไปยกยอปอบ้านตัวเองเดี๋ยวจะโดนด่า
2: อ๋อเลยให้ชิงกับเขาให้ชิงกับพี่โจนะ
4: ให้ชิงกับเขา
2: อ๋อให้ชิงกับเขาแล้วกันนะอันโน้ตครับ
5: คุณเก๋เป็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งแล้วฟังแล้วชื่นใจอ่ะพูดถึงลูกทุ่งในยุคเขาเรียกว่าลูกทุ่งขนานแท้ทุกครั้งที่คุณเก๋ร้องทีไรมันไม่เคยผิดหวังเลยมันอาจจะมีความไม่สมบูรณ์อยู่บ้างในการร้องหรืออาจจะไม่ถนัดแต่ถ้าในความรู้สึกของผมในรอบที่แล้วอ่ะเพลงที่เก๋ร้องตอนนั้นอ่ะผมว่าเก๋ร้องได้ดีกว่าวันนี้แต่วันนี้มันเหมือนจะระมัดระวังเกินไปแต่มันก็ยังมีความน่าฟังแล้วก็ไพเราะคะแนนแต่ละข้อก็เยอะนะจากผมให้เยอะนะเผลอจะชนะพี่ดวงซะด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู
4: ้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นโชคชะตาของผมเอง
5: โอ้โหอยู่ๆก็เจียมตัวซะอย่างนั้น
4: ครับ
5: ทำไมไอ้นี่พูดหยอกๆเพราะคะแนนเนี่ยต้องเอา3คนมารวมกันแล้วมาบวกลบคูณหารอีกทีมันถึงออกมาเป็นคะแนนแต่วันนี้ก็ยังชอบเนื้อเสียงของเก๋อยู่วันยังค่ำวันนี้ก็ยังชอบเหมือนกันครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: พี่สุครับ
1: พี่เก๋เป็นคนร้องเพลงเก่งมากแล้วก็เข้าถึงความยากของเพลงโดยเฉพาะลูกเอื้อนลูกขยี้เหมือนเก็บพี่พึ่งมาได้หมดเลยแต่วันนี้มันจะมีอาการเรื่องของแรงไม่พอนะจะรู้สึกเลยว่าที่ดูเกร็งๆดูระวังอ่ะเพราะว่าประคองแรงอ่ะช่วงที่โน้ตตัวสูงๆมันจะเห็นอาการฮึดสู้มันมีอาการเหมือนกึ่งสู้เพลงอารมณ์มันก็อาจจะมีแบบวืดขึ้นไปนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่ว่ากลัวแรงไม่พอแต่เพลงนี้พอสูงปุ๊บพอมันจะต่อต้นจอแจกใช่ไหมจอแจกมันจะต้องช้อนพอแรงไม่พอเนี่ยมันจะจอแจกหมอนใจมันจะช้อนยากค่อนข้างไม่เนียนมันจะมีอาการแบบระวังเรื่องแรงแต่ว่าถือว่าไม่ธรรมดาค่ะรอลุ้นนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
7: ครูครับเพลงนี้เป็นเพลงปราบเซียนนะถ้าเป็นวัยรุ่นนำมาร้องส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้แต้มจากเพลงนี้เพราะว่ามันมีการเก็บรายละเอียดที่ค่อนข้างยากแต่กับพี่เก๋แล้วกับทำได้ดีหมดเลยในความรู้สึกของผมนะจุดอ่อนพี่เก๋มีเรื่องเดียวแต่อาจจะได้ยินบ่อยก็คือเรื่องแรงพอแรงหมดมันจะมีอาการรอยต่อระหว่างคำระหว่างท่อนมันจะทำให้เรารู้จักรู้สึกได้เลยว่าเหนื่อยและพอแรงพอเหนื่อยปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะกระทบเรื่องบุคลิกเราด้วยกังวลแววตาก็จะบอกและก็อารมณ์เพลงมันกระทบอยู่3ข้อนอกนั้นดีหมดเลยครับเชิญชมครับ
2: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับนะก็ถือว่าภาพรวมน่าพอใจนะพี่ได้ฟังแล้ว
6: พอใจแล้วค่ะอยากฟังคำติชมแบบนี้ตลอดไป
2: เนาะจะได้ไปปรับได้เนาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับนะพี่เก๋เรามาลุ้นกันนะครับพร้อมนะฮะตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับและผลการตัดสินของพี่เก๋คือ

0: ไม่มีสิทธิ์ได้นั่งเก้าอี้ครับปรบมือเป็นกำลังใจให้พี่เคด้วยนะครับแสดงว่าสองหนุ่มน่าจะทำคะแนนไว้สูงมากนะครับผมถามความรู้สึกของพี่เก๋หน่อยมาถึงตรงนี้แล้วแม้ว่าไม่ได้ไปต่อเชิญครับ
1: ก็ถือว่าวันนี้ดีใจมากนะคะที่ได้มายืนอยู่ณจุดนี้นะคะไม่คิดว่าจะได้เข้ามาตั้งแต่รอบออดิชั่นด้วยแล้วเพราะว่าใจมาอยู่ที่ว่าจะพาลูกมาเท่านั้นจริง
0: ๆอ๋อเพราะเป็นเพื่อนลูกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะอ่ะโค้ชครับขอกำลังใจนะฮะโค้ชยิ่งยง
2: พี่เก๋ไม่ต้องเสียใจฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เก๋ก็เสียงเพราะเพียงแต่ว่า

0: จะมีอะไรที่มันไม่สมบูรณ์มาอีกได้ครับเพราะว่าเสียงยังคุณภาพอยู่อาจจะเอาคอมเมนต์ของครูทั้ง3ท่านไปปรับปรุงและแก้ไขอันไหนที่หนักที่เบาที่มันขาดก็ไปเติมให้มันเต็มกลับมาใหม่นะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับผมขอเสียงปรบมือกับพี่เก๋ด้วยนะครับพี่เก๋เชิญนะครับนะสู้ใหม่ได้นะครับเราเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้หนุ่มๆก็ยังรักษาเก้าอี้ไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับเก้าอี้ตัวแรกจะเป็นพี่โจนะครับยังเหนียวแน่นนะครับแล้วเก้าอี้ตัวที่สองก็คือพี่ดวงนะครับผมนะยังไม่มีใครสามารถมาชิงได้นะครับ
3: ถึงแม้วันนี้พี่เก๋จะยังไม่ได้ไปต่อแต่ทุกความตั้งใจจะยังอยู่ในความทรงจำของพวกเราเสมอนะครับ
2: คนต่อไปครับคนที่สี่ครับไปพบกับพี่แอ๊กณัฐสิทธิ์ครับเชิญครับสวัสดีครับพี่แอ๊กครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
2: โอ้โหการแข่งขันมวยเก่านี่กำลังเข้มข้นนะแล้วก็เหมือนว่าสองหนุ่มที่นั่งอยู่นี่จะทำคะแนนไว้ค่อนข้างสูงด้วยนะ
4: ครับผม
2: หวั่นไหม
4: มาถึงเวลานี้ก็ต้องเอาคำว่าหวั่นวางไว้ก่อน
2: เอาวางไว้ก่อนนะพร้อมลุยพร้อมสู้
4: ก็ต้องพร้อมครับ
2: คิดว่าอย่างครับว่าจะชิงกับเก้าอี้ตัวไหนดีฮะ
4: ว่าจะยกกลับบ้านเลย
2: เอากลับบ้านเลยเหรอ
4: ทั้งสองตัว
2: สองตัวเลยนะ
4: ครับผม
2: อยากชิงกับใครฮะอยากชิงกับพี่โจหรือชิงกับพี่ดวง
4: เดี๋ยวตอนสุดท้ายก็คงจะรู้นะคร
5: ับ เอาสู้เต็มที่เลยนะ
4: คร
5: ับ
2: สู้เต็มที่นะเห็นบอกการฝึกซ้อมที่ผ่านมานี่ซ้อมทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วครับพี่แอ๊ก
4: ก็เช้าสายบ่ายเย็นเพราะว่าหลังจากที่ตัวเองผ่านรอบน็อกเอาท์มันทำให้มีความรู้สึกกำลังใจมาเต็ม
2: ๆครับ
4: ก็จะไม่ละที่จะซ้อมเช้านี่ในห้องน้ำสายๆก็ประมาณ10โมง11โมงก็เอาอีกทีบ
2: ่
4: ายโมงบ่าย2อีกทีตอนเย็นก็ออกกำลังกายเสร็จก็อีกทีครับ
2: นะ
4: ก็พยายาม
2: ประจำ
4: ครับผม
2: ซ้อมอย่างต่อเนื่อง
4: ก็ส่วนมากจะแทบจะไม่เว้นแหละครับอย่างน้อยวันหนึ่งก็ต้องมี2ครั้ง
2: ครับผม
4: ครับ
2: นะก็ทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะ
4: ครับครับพี่พัน
2: นะฮะเอาละครับวันนี้1บทเพลงครับพี่แอ๊กที่เตรียมมาฮะ
4: ผมเอาเพลงของนักร้องเสียงหยดย้อย
2: ครับ
4: พี่จ่อยรวมมิตรเพลงหัวใจหล่นที่สกลนครมานำเสนอและมาร้องในวันนี้และในรอบนี้ครับ
2: โค้ชยงครับเลือกมาแล้วเพลงนี้ฮะ
0: แปลกเสียงดีแล้วก็ลูกเอื้อนลูกคอเขามาแน่นมากต้องบอกว่าเขามีความตั้งใจมากๆพี่แอ๊ก
2: ครับ
0: ผมเชื่อว่าพี่ทำได้ก็เป็นกำลังใจให้พี
4: ่ขอบพระคุณครับขอบคุณครับ
2: มาพบกับพี่แอ๊กณัฐสิทธิ์ครับหัวใจหล่นที่สกลนครเชิญครับ
6: ความรู้สึกที่ได้เข้าผ่านมาในรอบรองชนะเลิศเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีใจที่สุดดีใจมากๆไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้จะได้มายืนจุดนี้ในเวทีอันทรงเกียรตินี้ครับทุกคนที่เป็นคนรอบข้างที่อยู่รอบตัวพอได้เข้ามารอบนี้ทุกคนคาดหวังสูงแล้วก็อวยพรให้เราส่งกำลังใจให้เราให้ทำได้เพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีหนึ่งที่เราเคยฝันมาตลอดรอบนี้เตรียมตัวมาจากมากกว่ารอบที่แล้วอย่างก็คือ1เป็นรอบสำคัญเป็นรอบชิงเก้าอี้ก็เตรียมตัวมาในเรื่องสุขภาพร่างกายเตรียมตัวในเรื่องการร้องเพลงพยายามทำความเข้าใจในเรื่องเพลงมากขึ้นกว่าเดิมต้นฉบับลูกเอื้อนเก็บรายละเอียดต่างๆศึกษารายละเอียดต่างๆเพื่อให้เข้าใจในบทบริบทของเพลงนั้นๆครับรอบนี้ผมเลือกเพลงหัวใจหล่นที่สกลนครทำไมต้องเลือกเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงครูผู้ประพันธ์เป็นคนชั้นครูและผู้ร้องเป็นแชมป์คนแรกของไมค์ทองคำของประเทศไทยจึงไม่ยากเลยที่ผมจะเลือกเพลงนี้มาหัวใจพี่หล่นที่สกลนครหัวใจพี่ไม่หลอกหลอนชมบังอ่อนอย่าได้วันไหว
2: มาดีอ่ะ
6: ขอบคุณครับ
2: มาดีมากๆรับรองว่าวันนี้เก้าอี้ต้องไม่มีใครมาแย่งเราไป
6: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ
2: ยึดไปเลย
6: ก็คงจะทำอย่างนี้เลย
2: โอเค
6: คร
2: ับวันนี้พร้อมยัง
6: พร้อมครับโค้ชครับ
2: พร้อมบนเวทีเชิญครับ

0: นี่คือผลงานของพี่แอ๊กนะครับหัวใจหล่นที่สกลนครนะครับผมผมดูพี่อยู่หลังแบบดูพี่แบบร้องแล้วก็มีความสุขด้วยนะมีรอยยิ้มด้วยนะ
1: ขอบคุณครับพี่พัน
0: มั่นใจไหมฮะวันนี
1: ้ก็มั่นใจครับ
0: ให้เต็มร้อยเลยไหม
1: อยู่ที่ท่านคณะกรรมการ
0: ให้ท่านคณะกรรมการเป็นคนบอกดีกว่า
1: ท่านครับ
0: ครับผมโค้ชครับ
2: ผมชอบพี่แอ๊กร้องนะคือเวลาร้องเพลงเนี่ยพอมันร้องเพลงจังหวะมันลงไงเขาลงตามจังหวะได้หมดทุกเกือบทุกท่อนเลยนะแล้วก็รายละเอียดเขาทำได้ดีอ่ะอาจจะมีตรงท่อนแยกนิดเดียวแค่นั้นเองที่ดูเหมือนว่ามันไม่อิ่มมันไม่เต็มอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้แต่นอกนั้นผมว่าพี่แอ๊กทำได้ดีครับรอดูคะแนนครับพี่แอ๊กครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมถามเพื่อนๆบ้างครับพี่โจครับผลงานของพี่แอ๊กครับ
3: พี่ก็ร้องดีอยู่แล้วนะครับแกร้องดีแต่รอบแรกแล้ว
0: ตั้งแต่แรกเลยนะ
3: ครับ
0: ที่พี่โจเคยฟังมานะ
3: ครับผม
0: มีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ไหม
3: พี่ก็มีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับแล้วแต่จะเจอใครกันนะ
0: แล้วแต่จะเจอใครนะพี่ดวงล่ะครับพี่ดวง
4: โอ้โหเสียงหวานเหมือนขนมลอดช่อง

0: เสียงหวานเหมือนขนมลอดช่องอย่างนั้นเลยเหรอ
1: เสียงดีมากโอ้โหสวยงามไปเลย
0: โอ้ช่างเปรียบเทียบเน
1: า
0: ะมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ไหม
1: มีสิทธิ์ชิงเก้าอี
0: ้ชิงกับใครฮะ
1: ชิงกับทางนี
0: ้ทำไมไม่ชิงกับพี่ดวงอ่ะ
1: ไม่ใช่ผมเป็นละเมิดไม่ได้เพราะว่าท่านเสียงหวานเหมือนรถช่อง
0: ต้องชิงกับทางนู้น
1: รถช่องสิงคโปร
2: ์เปรียบเทียบไปทั่ว
0: อโนดครับ
2: สิ่งที่ผมชอบพี่แอ๊กทุกรอบเลยในการเลือกเพลงเขาเลือกเพลงมามันเพราะหมดเลยที่ผ่านมายังร้องเพลงของไรอันเงี้ยแกขยี้แบบโอ้โหละเอียดละออเลยเพลงนี้ก็เหมือนกันนะพี่แอ๊กก็ร้องดีนะดีด้วยต้นทุนของเสียงอะแล้วเวลาดูแกร้องเนี่ยผมยิ้มตามเหมือนธินพันธ์บอกอะหน้าเขาเปื้อนยิ้มคือคนดูแล้วมีความสุขอันนี้เราดูอย่างนี้นะพี่แอ๊กแต่เวลาออกทีวีอะมันจะมีลับแคบๆหน้าพี่แอ๊กด้วยโอ้โหมันเดี๋ยวไว้ดูตอนออกอากาศแล้วกันแพ้ชนะมันเป็นอีกเรื่องแต่ว่าพี่แอ๊กเนี่ยดีมากอ่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: ดีมากในที่นี้คือวิธีการร้องนะคะแนนจะดีมากจะดีน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่ผมคนเดียวเป็นผู้ตัดสินเราร่วมกันตัดสินและการตัดสินเราก็ไม่เห็นนะพวกเราจะไม่เห็นคะแนนกันนะว่าครูสลาให้ข้อนี้เท่าไหร่คุณสุนให้เท่าไหร่ผมให้เท่าไหร่หลังจากร้องจบปุ๊บทีมงานจะเอาคะแนนไปรวมไปสรุปถึงจะรู้ว่าใครให้ใครเท่าไหร่แล้วบวกลบคูณหารออกมาแล้ววันนี้ก็มีคะแนนลำเอียงนิดหน่อยไปทางพี่แอ๊กเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกัน
0: พี่สุครับ
4: เพลงนี้เป็นเพลงกินแรงบอกเลยเป็นเพลงกินแรงถูกแต่งมาเพื่อพี่จ่อยโดยเฉพาะลีลาการโหนการโยนเสียงทุกอย่างสร้างมาเพื่อพี่จ่อยเพราะฉะนั้นถามว่าพี่แอ๊กเก่งไหมเก่งเก็บรายละเอียดดีแต่มันเห็นแรงไม่พอมันเห็นเรื่องของแรงมีอาการเหนื่อยแล้วก็มีการเร่งรวบบางช่วงบางตอนก็เลยคนฟังในขณะที่ดูพี่แอ๊กดูมีความสุขในการร้องนะแต่ว่าหนูนั่งอยู่ตรงนี้หนูมีอาการพอฟังตามและเอื้อนตามในรูปแบบที่พี่จ่อยร้องอะไรเงี้ยนะพอเห็นพี่แอ๊กพยายามอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบเป็นห่วงรู้สึกกังวลแทนมันมีอาการแบบมีลุ้นบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแต่ว่าก็ถือว่าทุกคนทำได้มาตรฐานสูงมากวันนี้ค่ะรอลุ้นนะคะพี่ค่ะ
3: ถูกครับวันนี้ภาพรวมการร้องโรแมนติกมากมีเสน่ห์มากโดยเฉพาะเสน่ห์ที่ขับผ่านแอคติ้งของพี่แอครอยยิ้มและก็ดูเป็นคนลงตัวกับการเล่าเรื่องทำหัวใจหล่นไปที่สกลนครผมให้อารมณ์เพลงดีส่วนจุดอ่อนมาจากแรงและกระทบต่อเรื่องของน้ำนวลของเนื้อเสียงพอแรงน้อยและปีนคีย์สูงมันจะทำให้เสียงเราจากนุ่มๆมันจะแหลมขึ้นและมันปีนไม่สวยอันนี้คือเนื้อเสียงอันที่สองในท่อนที่สองในขณะที่ไปแอ็กโยกมันมีอาการหลุดจังหวะในเฉพาะท่อนที่สองนะแต่หลังจากนั้นก็กลับมาได้นะครับอันที่สามมาจากแรงเหมือนกันคือการเก็บรายละเอียดพี่จ่อยเนี่ยทำความยากไว้ให้คนร้องตามอยู่การที่จะเก็บรายละเอียดของพี่จ่อยเนี่ยมันจะกินแรงซึ่งพี่แอ๊กมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องนั้นนี่คือจุดที่เป็นจุดอ่อนนอกนั้นดีหมดเลยและเป็นคนร้องเพลงมีความสุขมากรอฟังคะแนนนะครับ
0: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับนะภาพรวมก็ถือว่าดีนะพี่นะ
3: ขอบคุณครับ
0: มีเรื่องแรงเท่านั้นเองส่วนใหญ่วัยเก่าก็จะเจอเรื่องแรง
3: ขอบคุณครับ
0: ครับผมแล้วไปพัฒนาได
3: ้ครับผม
0: นะครับผมตอนนี้เชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับพี่แอ๊กครับพร้อมนะมาลุ้นกันนะครับ
3: ครับ
0: นี้คะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะคร
3: ับ
0: และผลการตัดสินของพี่แอ๊กคือ

0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: คอเลสคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
3: ไม่มีสิทธิ์ได้นั่งเก้าอี้นะครับผม
4: ปรบมือครับ
3: เป็นกำลังใจให้พี่แอคด้วย
4: มากครับผม
3: โอ้โหแสดงว่าสองหนุ่มนี่คะแนนเขาคงสูงจริงๆนะครับผมพี่แอคครับมีอะไรที่อยากจะบอกกับพวกเราไหมครับแม้วันนี้อาจจะไม่ได้ไปต่อ
4: ก็ดีใจที่ได้เดินทางมายืนตรงนี
3: ้ครับผม
4: ตั้งแต่รอบออดิชั่นแล้วก็รอบน็อคเอาท์แล้วก็วันนี้แม้ว่าจะไม่ได้เดินทางต่อแต่ก็เป็นความภูมิใจครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้มายืนเวทีอันทรงเกียรตินี้จะได้ไปบอกกับเพื่อนฝูงข้าราชการที่เกษียณไปแล้วและข้าราชการที่เขาตั้งใจจะมาสมัครในวันข้างหน้านี
3: ้ครับ
4: จะได้บอกเขาว่าเวทีนี้เวทีอันทรงเกียรตินะครับดีใจครับ
3: ครับผม
4: ไม่มีปัญหา
3: โค้ชยิ่งยงครับเชิญครับ
5: เอ็กเท่มากคำพูดพี่แต่ละคำเนี่ยมันคนมีองค์ความรู้เวลาพูดอะไรมันมีความสุขกับการฟังถึงแม้วันนี้พี่ไม่ผ่านแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่ต้องมาอีกอยากให้มาอีกเพราะพี่มีเสน่ห์พี่มีคุณภาพในการร้องเพลงมากๆแต่ด้วยบางทีบางครั้งมันจะแต่กำลังเรามันด้วยวัยเราด้วยเพราะฉะนั้นมาอีกนะพี่แอ๊ก
4: ขอบคุณครับ
5: มาอีกครับเสียงดีเสียงเพราะผมอยากฟังเสียงพี่อีกนะ
4: ครับผม
5: ครับผมขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ครับผมขอเสียงปรบมือกับพี่แอ๊กด้วยนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: เชิญครับพี่แอ๊กครับโอ้โหสองหนุ่มของเรานี่เหนียวแน่นจริงๆนะเก้าอี้ยังไม่ขยับใครเยื่อนไปไหนนะตัวแรกยังเป็นพี่โจอยู่นะครับพี่โจโบกมือทักทาย แฟนๆนะครับยังอยู่นะ
6: พร้อมอยู่นะครับ
3: ยังเหนียวแน่นนะตัวที่2ครับพี่ดวงครับนี่สองหนุ่มของเรายังเหนียวแน่นอยู่นะ
6: ครับ
3: ยังไม่มีใครกล้ามาชิงกับเราเลยเนี่ย
6: เดี๋ยวต้องมีอยู่อีก2คน
3: อ๋อยังมีอีก2คนนะ
6: ครับ
3: คิดว่าเขาจะได้ชิงไหม
6: ได้ชิง
3: กับใครฮะ
6: กับทางนี้

0: ไม่ชี้ตัวเราเลยนะให้พี่โจรับไปใช่ไหม
1: พี่โจ
0: รับจบไปนะ
1: แกรับไป
2: ผลงานในวันนี้ของลุงแอ๊กก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ได้ขึ้นมาท้าชิงเก้าอี้บนเวทีแห่งนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าม
0: าถึงผู้แข่งขันคนที่5ครับพี่อำนวยเนตรครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับพี่อำนวยครับผม
4: ไม่เลยเลยปาก
3: ไม่เลยพี่ดิ้งพี่อำนวยประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็สวัสดีได
1: ้ครับสวัสดีครับ
3: อ้าวเสียงจะได้ออกมาด้วยน่ารักนะวัยเก่านี
4: ่เก่งน่ารัก
3: มีอะไรที่น่ารักนะโอ้ตอนนี้ยังไม่มีใครได้ชิงเลยเนี่ย
1: ครับ
3: สองคนทำไมเขาถึงเหนียวแน่นขนาดนั้นเนี่ย
1: เสียงก็เพราะไงครับ
3: เอาเสียงก็เพราะนะ
1: ครับ
3: ทำคะแนนไว้สูงด้วย
1: ครับ
3: ถือว่ายากไหมจะชิงกับสองคนนี
1: ้ก็ยากครับ
3: อืมนะแต่ก็ต้องลองแหละมาแล้ว
1: โดยเฉพาะพี่ดวงเสียงต้องหวานมากเลย
3: โอ้พี่ดวงนะ
5: แต่เสียงคนนิ่มมากเลย
3: คนนี้นะ
5: ครับ
3: มีสิทธิ์ไหม
5: มีสิทธิ์ชนะทั้งนี
0: ้ทำไมไปตัดทางนั้นล่ะ
5: ก็ต้องขี่ไปทางนี้ก่อน
0: โอ้ทั้งแต่ว่าทางนี้ไม่เอาไม่ต้อง
5: ครับ
6: จังเดียว
7: เสียงนิ่มนิ่มเหมือนอะไร
5: เหมือนเปียกปูน
0: สายหวานแน่ๆเลยเนี่ย
6: สายหวานแน่นอน
0: ใน
6: ฉับ
0: เ
6: น
0: ี่ยมีเปียกปูนนะ
5: แล้วมีขนมชั้นด้วยปนอยู่ด้วยเขามี
0: ความนิ่มของเขาเนี่ยนะ
5: เสียงเขาหวานมาก
3: โอ้โหทั้งขนมชั้นขนมเปียกปูนนี่ทั้งบ้านเบาหวานขึ้นแล้วเนี่ย นั่งดูเราเนี่ยอยากกินของหวานแล้วนะเอออ้าวมาคุยกับพี่อำนวยหน่อยการฝ
1: ึ
3: กซ้อมที่ผ่านมารอบนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ซ้อมหนักครับ
3: ซ้อมหนักกว่าเดิมนะ
1: ซ้อมหนักกว่าเดิมครับผม
3: มีอะไรที่ต้องปรับปรุงจากครั้งที่แล้วไหม
1: มีครับคือ
3: เรื่อง
1: ครูสลาครับ
3: ครับ
1: ครูสลาบอกว่ายืนมั่นเกินไป
3: นิ่งนี่เหรอ
1: ครับ
3: อ๋อมันเป็นบุคลิกภาพด้วยไง
1: ครับ
3: เพราะกรรมการต้องดูครบทุกข้อ
1: ครับ
3: วันนี้ก็เลยปรับมาเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
3: ใช่ไหม
1: ครับผม
3: มีไม้เด็ดอะไรมาสู้กับเพื่อนๆครับวันนี
1: ้ไม้เด็ดของผมครับ
3: ก็คือ
1: ถ้าพูดถึงความหล่อแล้วผมสู้เขาไม่ได้สักคนเลยครับผม
3: ไม่เทียบกัน
1: ไม่เทียบครับรูปร่างผมไม่เทียบเลยครับผมมีอย่างเดียวผมพกมาในกระเป๋านะครับ
3: ก็คือ
1: จากจังหวัดเพชรก็คือเสียงผมเท่านั้นแหละครับผม
3: นะเสียงใช้เสียงสู้นะ
1: ครับ
3: ครับผม1บทเพลงครับวันนี้พี่อำนวย
1: ครับผมวันนี้เลือกเพลงอาจารย์สดใสมานะครับรักน้องพรครับผม
3: รักน้องพรครับโค้ชยิ่งยง
8: ผมมองพี่อำนวยเป็นถ้าเป็นหมอเฉพาะทางถ้าเป็นนักร้องเป็นนักร้องเฉพาะแนวอย่างแนวของครูสอนเพชรเนี่ยครูประกายเพชรสรหงครูเมืองมนอย่างเงี้ยผมว่าใช่เขาเลยแต่ไม่แน่ใจว่ามาร้องอาจารย์สดใสจะพีคเหมือนทั้ง3ท่านหรือเปล่าแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็มั่นใจในน้ำเสียงของแกนะว่าบางทีมันอาจจะอะไรที่เซอร์ไพรส์ก็ได้พี่นวยครับ
1: ครับผม
8: วันนี้ต้องชิงให้ได้นะ
1: ครับขอบคุณครับผม
8: สู้ๆครับ
1: ครับผม
3: มาลุ้นกันนะครับนะพี่อำนวยครับในบทเพลงรักน้องพรเชิญครับ
1: ได้ผ่านเข้ามาในรอบนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับเพราะผมมาน่ะ3วัยนะครับ3ครั้งได้ผ่านเข้ามาในครั้งที่3นี่แหละครับผมครั้งที่6ผมมาครั้งที่4ครั้งที่5แล้วมาผ่านครั้งที่6ครับผมก็พยายามตามฝันผมมาตลอดเนาะครับเนาะได้ผ่านเข้ามาก็รู้สึกดีใจมากแล้วครับผมในรอบนี้ที่ได้ผ่านเข้ามาครับความตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะพี่ๆน้องๆทุกท่านเสียงดีกันหมดทุกคนนะครับผมรอบนี้เลือกเพลงรักน้องพรมาครับพ่อ

0: นี่เป็นเสียงของพี่เลยนะไม่ใช่เสียงสอนเพชรเลยนะ
1: ครับ
0: เนื้อระวังนะเรื่องเนื้อเนี่ยไม่เครียดนะไม่เครียด
1: ครับ
0: อ่ะพร้อมนะ
1: ครับผม
0: พร้อมแล้วขึ้นบนเวทีเลยครับเชิญเลยครับ
2: หลงรักน้องพรมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไม่เคยเลยน้องพรที่จะให้ความรักกับพี่

0: เสียงประมือด้วยครับรักน้องพรจากพี่อำนวยนะครับผมเป็นไงบ้างครับผลงานเมื่อสักครู่นี้พี่อำนวยครับ
1: ก็เต็มที่แล้วนะครับผม
0: เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรนะครับ
1: ครับผม
0: โค้ชครับผม
2: เสียงก็เหมือนเดิมนะยิ่งท้ายๆร้องแบบเอื้อนเอ่ยแล้วก็ลูกขยี้เขาดีมากเลยนะพี่หนวยแบบเสียงพลังเสียงเยอะมากอย่างที่ผมบอกว่าพี่หนวยอ่ะเฉพาะทางจริงๆแต่ไม่เป็นไรพี่หนวยรอลุ้น
1: ครับผม
2: เก้าอี้พี
1: ่ครับ
2: โชคดีครับ
0: ครับผมนะมีไหมฮะอย่างที่โค้ชบอกมีกังวลไหมฮะเมื่อสักครู่นี
1: ้ก็มีครับ
0: ในตอนจะขึ้นของท่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: นะครับผมอ่ะพี่โจครับผลงานของพี่อำนวยฮะพี่โจ
3: พี่แกร้องดีอยู่แล้วนะครับเสียงแกดีอ่ะ
0: ครับเสียงดีนะ
3: เสียงก็เพราะ
0: ครับผมพี่ดวงล่ะครับ
4: ก็โดนไล่ออกจากแฟดเมื่อเช้าเนี่ย สองโมงเช้าแล้วเสียงพลังเสียงแกเลยพลุบพลุบโผล
0: ่
4: แกบอกมาที่นี่สองโมงเช้า
0: ครับ
4: เพราะแฟดเขาไล่พักอยู่คงใกล้ๆตรงเนี้ยยังไงก็ฟังกรรมการยังไงสู้ๆนะมาใหม่ถ้าเกิดถ้าตกรอบ
0: เดี๋ยวรอฟังคะแนนก่อนนะพี่ดวงเดี๋ยวพี่หนวยใจเสียนะรอฟังกรรมการก่อนนะ
5: นั่นกรรมการคนที่สองไอ้คนที่สี่ของเราคนที่สี่ของเรา
0: เดี๋ยวรอฟังก่อนนะอโนดล่ะครับ

0: ผลงานของพี่อำนวยครับ
1: เพลงนี้จริงๆแล้วผมว่าก็เหมาะกับเสียงของพี่อำนวยนะแต่พี่อำนวยอาจจะขาดความมั่นใจหรืออะไรหรือมันพะวงเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะแต่บังเอิญแกเป็นคนร้องเพลงดีไงแล้วเสียงแกเพราะพี่อำนวยไม่ต้องตกใจนะอย่าไปฟังพี่ดวงเดี๋ยวมันลุ้นคะแนนจากพวกเราดีกว่าอยู่ๆก็จะให้เขาตกรอบ
2: ขออภัยด้วยนะฮะเธอพูดปากพร่อยไป
1: เอารู้ตัว
2: ครับขอไป
0: พี่สุครับ
3: โอพี่เนตหนูอันนี้หนูพูดจากใจเลยนะวันนี้นำเพลงทางของอาจารย์สดใสมาร้องกับที่ผ่านมาเคยฟังของสอนเพชรหนูกลับชอบทางนี้มากกว่านะหนูว่าเหมือนลงตัวกับพี่เนตมากกว่าสอนเพชรทุกอย่างมันดีหมดเลยนะร้องแบบเก๋าเกมมากเก่งมากเสียงมาเต็มฟังอิ่มเรียกว่าสุดแต่มันเสียยึกตรงนั้นหน่อยนึงแหละเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ใจรอยแล้วก็ไม่รู้มันจะต่อด้วยคำว่าอะไรหรือเปล่ามันมีกันเยอะแต่ไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกแหละมันก็พลาดตรงไหนก็ตัดคะแนนข้อนั้นข้ออื่นที่ทำดีก็ได้ไปรอลุ้นครับพี่จ้ะ
4: ครับผมถูกครับอย่างแรกยังอยากชื่นชมใบเก่าทุกคนที่ร้องเลยนะเป็นการสู้กันในเกณฑ์คะแนนสูงมากๆสูงที่ร้องเพลงเป็นสูงที่เข้าใจร้องสูงที่ความเก่านั่นแหละรวมถึงพี่อำนวยด้วยเห็นด้วยกับพิสุนะว่าพอมาทางอาจารย์สดใสนี่ดูเหมือนว่าลงตัวในความสุดของเสียงนะวิธีการออกเสียงแบบนี้เราก็ได้ยินจากอาจารย์สดใสและพี่นวยก็ทำให้เราได้เห็นวันนี้ชอบความสุดนะครับทุกคำที่ออกมานี่เหมือนว่าแรงดีมากแล้วก็รวมไปถึงผมชอบความเก่าในการแบ่งส่วนซึ่งมันไม่ตรงกับต้นฉบับนะมีลากยาวและมีการตะปบแต่ลงจังหวะซึ่งไม่เก๋าจริงนี่หลุดและนีและนาดได้เลยนะแต่พี่อำนวยร้องแบบชิวๆร้องเหมือนหัวหน้าวงร้องได้เก๋ามากครับอันนี้คือด้านที่ทำได้ดีนะส่วนด้านที่เป็นจุดอ่อนผมมองว่ามันมีบางมันมีเหมือนลูกโอนี่แหละโอขึ้นมามันจะขาดโน้ตไปตัวหนึ่งอันนี้พยายามจะผิดนะคือมันมีปัญหาตัวนี้ที่หนึ่งด้านที่สองก็คือลูกเหม่อตรงนั้นแหละซึ่งเพลงแบบนี้วัดดวงกันที่สมาธิด้วยครับเพราะว่าลูกส่งลูกดนตรีรับนี่มันเหมือนกันทุกท่อนเลยแต่พี่อำนวยก็เก่งที่สะดุดแล้วไม่หยุดไปต่อได้จนจบภาพรวมน่าพอใจครับแต่แผลชัดเดี๋ยวค่อยว่ากันครับ
5: ก็เดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าคะแนนจะออกเป็นยังไงนะ
4: ครับผมครับ
5: ครับผมเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับ
0: พี่อำนวยครับมาลุ้นกันนะครับ
6: ครับผม
0: ตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับและผลการตัดสินของพี่อำนวยคือ

0: มีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ครับและชิงแบบดวลเสียงสดครับ
1: เชิญตัวแทนคณะกรรมการครับคุณครูสลาเชิญครับ
2: สมศักดิ์ศรีมากนะครับสมศักดิ์ศรีทั้งคนที่ร้องก่อนและไปนั่งรอบนเก้าอี้ต้องยอมรับว่าใบเขาซีซั่นนี้ทำคะแนนไว้สูงจริงๆสูงจนคนที่ออกมาร้องเพราะทุกคนแต่ถ้าไม่ใกล้เคียงนี่กรรมการก็ลงมติกันว่ายังไม่ให้สิทธิ์แต่กับพี่อำนวยนี่ก็ต้องยอมว่าทำคะแนนได้ดีด้วยออกเสียงดีมากหนักแน่นและก็รสชาติความเป็นลูกทุ่งสมคำว่าใบเก่าเลยและคนที่พี่อำนวยเข้าใกล้เขามากที่สุดก็คือคนนี้ครับ

0: พี่อำนวยได้สิทธิ์ชิงเก้าอี้กับพี่โจครับ
1: พี่โจนะครับ
2: เชิญครับแล้วก็พี่ดวงนั่งอยู่ก่อนนะครับ
3: ครับ
2: ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะพี่โจตรงนี้แหละครับผมเอาละครับเดี๋ยวคู่นี้จะต้องดวลเสียงสดกันก็คือนำเพลงที่เราใช้ประกวดแข่งขันในวันนี้หนึ่งท่อนนะเตรียมไว้ยังครับพี่โจเตรียมไปแล้วนะพี่อำนวยแล้วครับ
4: ครับเตรียมแล้วครับ
2: เตรียมไว้แล้วนะครับ
4: ผม
2: ดูเครียดกันนะฮะยิ้มให้กันคนละทีฮะหนึ่งสองสามจับมือกันหน่อยจะได้ไม่เครียดนะครับผม เพราะว่าความตั้งใจอะเนาะแล้วก็ดวลเสียงสดนี่มันต้องแบบใช้เสียงสดแล้วก็พยายามตั้งคีย์ให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ก้าวขึ้นมาข้างหน้า19และผมจะใช้สัญญาณว่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มตั้งสติดีๆแล้วค่อยร้องนะครับพี่อำนวยเริ่มก่อนนะครับก้าวขึ้นมาข้างหน้า19ครับรอสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

ครับผมขอบคุณครับนี่คือเสียงสดๆของพี่อำนวยนะครับต่อไปเป็นคิวของพี่โจนะครับก้าวขึ้นมาข้างหน้า19ครับรอสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: นี่คือผลงานของพี่โจนะครับประจำพี่ได้เลยครับเชิญพี่โจนะครับอ่ะเรียบร้อยทั้งสองท่านนะครับต่อไปจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับใครได้2ใน3เสียงจะได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวที่วางอยู่ครับเชิญครับคณะกรรมการครับพี่สุครับ
1: เป็นช่วงที่ต้องตัดใจทุกครั้งเลยจริงๆในรอบที่ร้องกับดนตรีทำได้ดีทั้งคู่นะคะแต่ว่าคะแนนตรงนั้นเราโละไปละอันนี้เอาที่ดวลเสียงสดกันตรงนี้เลยเริ่มที่พี่เนตรก่อนพี่เนตรตั้งเสียงต่ำกว่าตอนที่ร้องกับดนตรีไม่ผิดอะไรแต่ไม่สุดรู้สึกว่าตอนที่ร้องกับดนตรีมันฟังแล้วมันอิ่มแล้วมันสุดส่วนพี่โจเองเสียงก็นุ่มฟังสบายแต่มีอาการแบ่งคำแบ่งวรรคทีแต่ละคำมันแบ่งทีมากมันมีอาการแบบนั้นสุขอเลือกค่ะ

0: พี่เนตรค่ะ
1: พี่เนตรนะครับเยี่ยมด้วยนะฮะได้ไปก่อน1เสียงนะครับเอาล่ะครับถ้าเสียงต่อไปเป็นพี่อำนวยหรือพี่เนตรนะก็จะได้ไปนั่งนะครับแต่ถ้าเป็นพี่โจก็ลุ้นต่อเสียงที่3นะครับตอนนี้พี่เนตรและพี่อำนวยมี1เสียงนะครับเชิญท่านต่อมานะครับครูครับเชิญครับ
2: ก็ยังอยากพูดคำว่าสมศักดิ์ศรีของคนรักเพลงลูกทุ่งแล้วก็คนร้องเพลงลูกทุ่งที่ดีมากๆนะครับเราไม่อยากเชื่อว่าเราอยู่ในพื้นที่วัยเก่าแต่วันนี้เรากำลังมายืนประกบร้องกันเหมือนวัยรุ่นเลยมันน่าชื่นชมมากที่อํานวยเนตรร้องก่อนก็ยอมรับว่าตั้งคีย์ไม่ตรงกับที่ร้องกับดนตรีแต่ไม่ได้ผิดกติกานะครับแล้วก็เทมโปหรือว่าความช้าเร็วของจังหวะนี่ลดลงข้อเสียก็คือมันทำให้ดูมันยานมันไม่อิ่มมันไม่จุใจในนามคนฟังแต่ข้อดีก็คือมันสามารถเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นและโดยเฉพาะลูกโอ้โอ้โอ้ละเนอซึ่งตอนร้องกับดนตรีมันมีปัญหาเรื่องตัวโน้ตมันหลุดแต่พอลดคีย์ลงกลายเป็นว่าพี่อำนวยเก็บรายละเอียดได้ดีแต่มีจุดอ่อนตรงที่ว่าคีย์ต่ำลงทำให้เนื้อเสียงน่าฟังน้อยลงส่วนพี่โจยังเหมือนคีย์เดิมและสัดส่วนของจังหวะก็ดูเหมือนได้ไปได้ที่

แต่พอไม่มีดนตรีเหมือนการรวบคำสั้นยาวเนี่ยดูเหมือนว่าเปลี่ยนไปอาการมันประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วครูจึงขออนุญาตเลือกคนนี้ครับ

0: พี่อำนวยครับ
1: พี่อำนวยนะครับมีพี่เนตรครับ2เสียงครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกับตัวที่นั่งเก้าอี้ตัวที่ว่างอยู่นะครับผมอโนดให้ใครฮะ
2: พี่เนตรอำนวยครับ
1: พี่เนตรนะครับ3เสียงเป็นเอกฉันท์นะครับเชิญพี่อำนวยนะครับไปนั่งเก้าอี้ที่ว่างอยู่ครับเชิญครับนะครับตอนนี้เก้าอี้ตัวแรกนี่เปลี่ยนเจ้าของแล้วนะฮะเป็นพี่อำนวยเนตรนะครับผมเรามาคุยกันครับพี่โจครับไม่เป็นไรเนาะเราก
3: ็
1: สู้เต็มที่แล้วนะแล้วก็มีโอกาสได้นั่งอยู่ตรงนั้นช่วงหนึ่งเหมือนกันเนาะโอ้รักษามานานเลยนะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้จนมาถึงรอบนี้แล้วที่ได้มีโอกาสมารายการ
3: ผ่านมาถึงรอบนี้ได้ก็ดีใจเลยครับไม่เสียใจเลยครับ
1: ครับผมดีใจที่มีโอกาสมารายการเราใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
1: อยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับเชิญครับพี่โจ
3: กราบขอบพระคุณคณะกรรมการและพี่ๆพนักงานและน้องๆทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
3: บริการดีมากเลยครับช่วยทุกอย่างเลยขอบคุณนะครับ
1: ครับผมนะฮะโอกาสก็เชิญนะพี่โจมาได้อีกนะครับเรายังเปิดรับอยู่นะ
3: ครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณพี่โจด้วยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณคร
1: ับ เชิญครับพี่โจครับโอ้โหนะเป็นการดวลเสียงสดที่เข้มข้นดุเดือดนะครับเอาละครับตอนนี้เก้าอี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับตัวที่1ตอนนี้เป็นพี่อํานวยนะครับ
4: ครับขอบคุณครับผม
1: ตัวที่2ครับพี่ดวงครับนี
5: ่การดวลเสียงสดในครั้งนี้ทำให้ลุงโจไม่สามารถรักษาเก้าอี้ไว้ได้และเก้าอี้ตกไปเป็นของลุงอํานวยช่วงหน้าเหลือผู้เข้าแข่งขันวัยเก่าอีกเพียง1คนเท่านั้นห้ามพลาดครับ
1: เก้าอี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับตัวที่1ตอนนี้เป็นพี่อํานวยนะครับครับผมเป็นไงบ้างพี่มาสักครู่นี้ตื่นเต้นไหม
6: อึดอัดมากเลยครับ
1: โอ้มันลุ้นใช่ไหม
6: ครับลุ้นขนาดหนักเลยฮะ
1: เออแล้วในใจละตอนร้องจบต่างคนต่างร้องคิดว่าจะเป็นเราไหมหรือเดาไม่ถูกว่าจะเป็นใคร
6: เดาไม่ถูกครับผม
1: มันลุ้นนะมันเกรงไปหมดนะ
6: ลุ้นใจผมนี่ตึบเลยครับ
1: เออแต่ตอนนี้ได้นั่งแล้ว
6: ครับ
1: นะรักษ
6: าสบายใจแล้วครับได้นั่งแล้วสบายใจแล้วครับ
1: เออนะฮะพี่ดวงล่ะครับ
7: ครับก็ดีใจกับคุณอำนวยด้วยนะฮะกรรมการตัดสินที่สิ่งที่ถูกต้อง
1: ครับ
7: แต่ผมก็นับถือครูบาอาจารย์ทุกท่านเลย
1: นะถือว่าถูกต้องแล้วนะ
7: ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมถ้าถูกต้องเราก็สบายใจไปด้วยถ้าไม่ถูกต้องนี่เรื่องใหญ่เลยนะ
8: เขาก็จะไม่นับถือด้วย
9: แต่เหลืออีกคนนึงเนี่ย
1: ครับผม
9: น่าจะไม่นับถือเราแล้วล่ะ
1: โอ้ฮะพร้อมนะคนสุดท้ายจะได้ชิงหรือเปล่านะต้องมาติดตามกันนะครับคนสุดท้ายครับคนที่6ครับพี่วูธนกรครับเชิญครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: รอนานเลยนะคนสุดท้าย
1: กดดันมากเลย
0: กดดันนะเพราะอะไรถึงเพราะอะไรมันกดดันเรื่องอะไรบ้างตอนนี
1: ้เพราะว่าพี่ทั้งสองท่านขออนุญาตเรียกพี่นะครับ
0: ครับ
1: เสียงดีทั้งคู่เลย
0: นะสุดยอดนะเก่งนะ
1: สุดยอดครับ
0: ต้องรอลุ้นว่าจะได้ชิงหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมอยากชิงกับใครฮะตอนนี้มองไว้หรือยัง
1: ไม่อยากมอง
0: นะไม่อยากสบตาเหรอ
1: ครับไม่อยากสบตาตอนนี้ขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อน
0: เรื่องชิงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
1: ครับผม
0: ครับผมครั้งที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาเรื่องไปออกกำลังกายกระโดดเชือกมากแล้วก็มีปัญหา
1: ครับ
0: เรื่องของขาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นครับหายเลย
0: หายแล้วแล้วตอนนี้ยังกระโดดเชือกไหมหรือว่าเปลี่ยนแล้ว
1: ยังไม่กล้าตอนนี
0: ้โอ้ยังรู้สึกเสียวอยู่นะและการฝึกซ้อมตอนนี้แหละครับเป็นไงบ้างมาถึงรอบนี
1: ้ผมฝึกซ้อมในหอประชุมของโรงเรียนครับเล่นจนเสียงแหบไปเลยตอนนั้น
0: เอาเหรอแล้วพี่วูไปขอยังไงอ่ะเขาถึงให้หอประชุมโรงเรียนได้ฝึกซ้อม
1: ผมไปเดินออกกำลังกายตรงนั้นแล้วก็
0: เดินออกกำลังกายที่โรงเรียน
1: ครับใช่ช่วงเช้า

0: แพ็ค1โลครับ1โลเท่ากับ12ขวดปกติพี่หมวยว่าขวดละประมาณ100บาท12ขวดบนหน้าจออย่างต่ำต้องมี 1,200 บาทวันนี้ใครดูรายการอยู่แล้วโทรมาก่อนบ่ายโมงกับอีก45ทีจาก 1,200 บาทวันนี้ผมปรับราคาเหลือแค่990บาทและในงบ990บาทผมมีรังนกเพิ่มมาแบบนี้พี่หมวยเอามั้ยฮะ
1: เอาสิคะ
0: อ่ะท่านผู้ชมพี่หมวยว่าเอานะในงบ990บาทผมขออนุญาตเบิกรังนกเข้ามารายการอันนี้คือแถมนะครับไม่คิดมูลค่าอันนี้คือให้ฟรีอันนี้คือให้ฟรีและอันนี้คือให้ฟรีนะครับรวมรังนกทั้งหมดท่านผู้ชมครับ6ขวด12ขวดครับ18ขวด24ขวดและ30ขวดถ้าพี่หมวยว่าพี่หมวยบอกว่าขวดละ100บาท30ขวดอย่างต่ำต้องมี3,000 บาทแต่วันนี้ใครโทรก่อนบ่ายโมงอีก45ทีนะจาก 3,000 บาทครับผมยืนยันจ่ายจบที่990บาทเอา990บาทตั้งเอา30ขวดหารเหลือขวดละ33บาทและไซส์ของเราคือไซส์45 ml ใครโทรก่อนบ่ายโมงอีก45ทีผมบริการส่งฟรีและผมบริการเก็บเงินปลายทางและวันนี้โรงงานมาขายของเองในงบ990บาทแต่ผมว่าผมมีของแถมอีกพี่หมวยเชื่อไหม
1: จริงเหรอคะ
0: มีครับอ่ะขอญาตเบิกของแถมเข้ามารายการครับวันนี้ผมจะให้กาต้มน้ำฟรีแบบนี้1ใบเป็นสเลดแท้จุได้2ลิตรนะและก็ไม่พอครับผมให้กาแฟลิปเน็ตซึ่งปกติวางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ Big Citrus 1กล่องมี10ซองผมให้2กล่องรวม20ซองหมดหน้าจอจ่ายแค่990บาทใครสนใจตอนนี้เบอร์มารอบริเวณด้านล่างจอครับ02-65888เป็นดูโปรอบที่1พร้อมกันทั่วประเทศครับวันนี้ผมคิดเฉพาะราคารดกครับขวดนึง33บาท30ขวดคือ990บาทกาแฟลิปเน็ตเป็นกาแฟโรบัสต้าครับ1กล่องมี10ซองผมให้2กล่อง20ซองและกาต้มน้ำขวามืออันนี้ผมให้ฟรีไม่คิดมูลค่าหมดหน้าจอจ่ายจบที่990บาทใครสนใจโทรกับ02-65888ครับฝากพี่หมวยเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่เลยว่าโปรวันนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนคร
1: ับน่าสนใจมากค่ะปกติแล้วขวดเป็นร้อย
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะแต่วันนี้990ได้30ขวด
0: ได
1: ้กาต้มน้ำได้กาแฟอีก20ซอง
0: ถูกต้อง
1: ส่งฟรีด้วย
0: ส่งฟรีและบริการเก็บเงินไปทั้งหมดหน้าจอจ่ายจบที่990บาทใครสนใจโทรกับ02-65888เฉพาะกาต้มน้ำขอวิดีโอขึ้นมาหน่อยครับกาต้มน้ำตัวนี้เป็นสเตลเลตจุได้2ลิตรอันนี้ให้ฟรีไม่คิดมูลค่าส่วนกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟลิปเน็ตครับปกติวางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ Big C และ Lotus เป็นกาแฟสายพันธุ์โลต้าและตัวนี้มีส่วนผสมของถังเช่าที่เห็นจือเนาะ1กล่องมี10ซองให้2กล่อง20ซองอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นมาเลยครับวันนี้ย้ำครับรังนกขวดนึง33บาท30ขวดคือ990บาทกาแฟฟรี2กล่องรวม20ซองกาต้มน้ำฟรี1ใบครับหมดหน้าจอคือ990บาทใครสนใจ02-65888ครับและวันนี้เรามีสิทธิ์ได้ซื้อตรงจากโรงงานให้ด้วยขอโปรรอบที่3ขึ้นมาเลยครับวันนี้ย้ำครับรังนกขวดนึงผมคิดแค่33บาท30ขวดคือ990บาทกาแฟ2กล่องรวม20ซองกาต้มน้ำฟรีอีก1ใบหมดหน้าจอจ่ายแค่990บาทใครสนใจโทรกับ02-65888และวันนี้ใครเบิ้ล2ชุดเรามีของแถมโทรก่อนบ่ายโมงอีก45นาทีครับ02-65888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางกับโปรโรงงานมาขายของเองครับ
1: ขอบคุณคุณปอมากๆค่ะ
0: ขอบคุณคุณปอครับ
1: หมดเวลาของโหนกระแสแล้วค่ะเรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ซิบ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบพี่ฟากชอบโทมูแต่มาวินชอบพวกเธอมากเลยค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับนักแสดงนะคะจากซีรีส์เรื่องพี่ฟากชอบโทมูรับรองเลยค่ะว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยสดใสและมีแต่แบบมีความจิ้นกันอะแต่อยากรู้ว่าเขาจิ้นกันยังไงไปตามสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะคู่ไหนก่อนดี
2: หาลูกฉัน
3: พี่ฟากชอบเธอมู่เดินทางมาถึง EP 7แล้วล่ะความหวานของคู่นี้เราจะฟินเบอร์ไหนนะเริ่มจ้องตากันก่อนจ้าก
1: ำลังสนุกเลยเป็นไงบ้างสำหรับคู่ของเรา
4: ระหว่างเราต้องดูไปช่วงประมาณ EP 10จะแบบเริ่มหวานขึ้นแล้วช่วงแบบกลางๆอาจจะขมๆกันอยู่ขมๆตี
1: ตีกันตลอดต้องคุมในเรื่องคารับบทต้องตีนี่ก็จะกวนๆหน่อยจริงๆเขากวนไปในนั้นไหม
4: ไม่ค่อยกวนครับน่ารักนิ่ง
1: ๆโอ้ยชมกันตรงนี้ได้เหรอได้เหรอคะ
5: เอาได้สิครับ
1: หวานจังเลยหลังจากที่ถ่ายกันมาเนี่ยมีติดต่อกันไปเที่ยวไหนอะไรกันไหมสองคน
6: มีเอฟเฟกต์ชวนไปตกปลาอยู่ครับไปนั่งเรือตกปลากันน
1: ะซึ่งไม่ได้ใช้เรือนะคะว่ายข้ามไป
4: ผมนั่งเรือครับผมนั่งเรือครับ
1: หยอกตอนที่แบบเจอเขาเล่นในเรื่องมีเขินกันบ้างไหมเวลาต้องเข้าฉากเพราะกวนกันเยอะมาก
4: ก็เขินตอนสบตา
6: ตอนสบตาคือหลุด
1: จริงเหรอ
6: ตลอดเลย
1: เขินเพราะอะไรเขาจ้องเราจริงๆเขาเคิร์ฟกับเราจริงๆหรือว่ายังไง
4: ท็อปคำท็อปคำ
1: แล้วถ้าเกิดให้มองตอนนี้ให้กล้องได้เห็นแล้วคะมองกันนิดนึงสิ
6: ไม่แล้วคือตอนเขามองเราอ่ะเขายิ้มที่มุมปากเหมือนจะให้เราขำตลอดเลย
1: เขาจะให้เราขำหรือให้เราจุ๊บพี่ฟางชอบโทมูแล้วเมื่อไหร่น้องตีจะชอบน้องเจี๊ยบคะ
6: ตอนนี้ก็เริ่มชอบแล้วตั้งแต่ EP

0: พี 2 3แล้วแหละ
1: ไม่ได้ชอบมาตลอดหรอ
0: ชอบมาตลอดอยู่แล้ว
1: แน่นอนคนมันหลอก
0: ในเรื่องแกก็แก้ไก่น้อยตัวเล็กๆเองนะ
1: เรื่องตามแกล้งนาตีมันจะไม่รักแล้วนาตีมันจะไม่รักแล้วนาตี
2: แล้วมีใครฝันเหมือนกันบ้างไหมคะ
1: ตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะเวลาก่อนนอนก็คิดถึงหน้าตลอดเลยไม่ค่อยฝันนะ
2: ดูนิ่งๆเงียบๆลายไม่เบานะจ๊ะเจีย
3: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากการนิเย
4: ่ When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
5: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
6: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
5: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
7: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
8: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
9: นอนมากไปก็ไม่ดี
10: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
11: ยืนเสียไปทางแรง

0: ซิบ
1: กลับมาฟินกับคู่นี้กันบ้างล่ะเห็นเงียบๆแบบนี้ล่ะหวานร้อยนะจ๊ะ
2: ตอนนี้เดินทางมาจะ EP 7แล้วนะคะในเรื่องตอนนี้เดินทางไปถึงไหนกันแล้วกับคู่ของเรา
3: เราก็จะมีงานเยอะขึ้นนะครับทำงานหลายอย่างมากขึ้นแล้วก็จะเจอกันในสถานที่ต่างๆ
2: และในเรื่องหวานกันขนาดนั้นชีวิตจริงชวนกันไปไหนบ้างหรือเปล่า
4: ก่อนหน้านี้ก็มีแฮงเอาท์ด้วยกันบ้างไปร้องเพลงกัน
2: เห็นแบบนี้นี่คือร้องเพลงพี่ไฮอภพรนะครับหยอกหยอกหยอก
4: แล้วก็มีไปเชียงใหม่ด้วยกันครับ
2: ไปแบบไปเที่ยวป่าเที่ยวป่า
3: ล่องแพครับไปวัด
2: ฝากที่ส่วนกุศลให้พี่ด้วยนะคะหยอกหยอกอันนี้คือความสนุกกันแบบนอกจอเนาะเพราะในจอนี่ก็คือคนตามลุ้นเยอะมากมีแฟนๆอินบ็อกซ์มาไหมมาเชียร์คู่เราม
3: ีนะครับแฟนๆก็รอเรามานานเฮ้ยมีผลงานให้ดูแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจกัน
2: ในเมื่อมาตรงนี้แล้วสมมติว่าให้คิดหนึ่งไดอะล็อกสั้นๆที่จะคุยกันเอาในชีวิตจริงนะจะคุยอะไรกันคะให้มันดูแล้วแบบจินมากในชีวิตจริง
4: วันนี้ทานอะไรมาหรือยังครับ
3: ไม่ครับทำ IF อยู่ครับ
2: เอาอดเลยมันจะทำให้กินซะหน่อย
4: ใช่ไม่หวานเลยเราอ่ะ
3: แต่ถ้าเธอทำเราก็กินได
4: ้
3: ออกจาก IF ตอนนี้เลย
4: ไอเอฟแตกเลย
2: ไหนๆก็ได้ร่วมงานกันแล้วพูดอะไรถึงพาร์ทเนอร์คนนี้นิดนึง
3: ไหนๆก็ได้ร่วมงานกันแล้วก็อยากคีปความสัมพันธ์นี้ไปนาน
4: ๆอยากให้น่ารักแบบนี้ไปนานๆครับผมก็มีอะไรก็พูดคุยกันได้เสมอ
3: ถ้ามีปัญหาอะไรเราก็พร้อมช่วยเหลือเสมอครับ
2: พี่ก็มีปัญหาเรื่องเงินค่ะน้อ
3: แต่เรื่องเงินไม่ได้แต่เรื่องเงินไม่ได้
0: กระซิบ

0: ุณไป
1: โห
2: คิดถึงซุปคิดถึงโรตีซุปก่อนคิดถึงซุปคิดถึงโรตีซุปก่อน
3: คิดถึงซุปคิดถึงโรตีซุปก่อน
4: รสซุปกระดูกหมูผสานซุปสกัดจากเอียวเล้งและขาตังหอมหวานรสซุปกระดูกหมูอร่อยคิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุปก่อนรสซุปกระดูกหมู
5: อร่อย
4: ครับ
6: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
7: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ
8: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
7: 18-28 มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
9: เดฮะแชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดฮะ
10: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
11: ปากสะอาด
12: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
13: ดีต่อเหงือกและฟัน
11: รสดีใช้ง่าย
12: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
13: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
7: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ
8: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
7: 18-28 มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
14: มันซ่อนร้ายนะบุหรี่ไฟฟ้าทำปอดอักเสบเฉียบพลัน
15: จะเอาปะ
7: เซ็นทรัลหาดใหญ
8: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
7: 18-28 มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
16: ฟันโอ
17: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
16: ฟันโอ
17: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
0: ครัวคุณต่อย
18: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
19: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
20: สวัสดีครับ
19: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
0: ครัวคุณต่อย
19: และแน่นอนนะครับเมื่อวาน3คนไปกันยืนกันแหมมีความสุขเฮฮากริ๊กกรีกันใหญ่เลยนี่พูดตรงๆไม่อยากกลับมาเลยนะ
20: ครับ
19: เพราะเราอยากอยู่ที่นี่อยากอยู่ที่ครัวคุณต่อย
20: ยกครับอยู่ที่เซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับลานโปรโมชั่นชั้น1ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้เลยครับ
21: ครับผมเมื่อวานเราไปเจอกันมาแล้วก็โอ้โหคนเยอะ
19: เชอ
21: คนเยอะมาก
19: ตื่นเต้นมากเลยป่ะเจ้าของร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหาดใหญ่ทั้งสงขลามาหาพวกเรากันเนี่ยแล้วก็จะเชิญเราไปกินข้าวกันโอ้โหไม่น่าชื่อมืดฟ้าโมดินเลยนะครับ
20: ครับ
19: ครับ
20: โอ้ขอบคุณมาก
19: แบบน่ารักจริง
21: ๆอ่ะ
19: เขาน่ารักเขาน่ารัก
21: คือเอา
19: เราก็ไปกินไม่ได้เราก็เลยบอกเขาบอกช่วยส่งกลับมาก็แล้วกัน
21: ไม่ใช่อ่ะ
20: แล้วอาได้บอกเขาไหมครับว่าขอสามชุด
19: อุ้ยอาลืมไป
20: อ๋อชุดเดียวเหรอครับ
19: เนี่ยขอสี
21: ่โอ้ยอากับพี่อ๊อกก็ดูเห็นแก่การกินมากไปหน่อยนะ
19: อาไม่ได้พูดนะอาไม่ได้เป็นคนพูดมาว่าอาได้ไงอ่ะ
21: หนูจะบอกว่าอาบอกว่าคนอื่นเอาให้กินหนูบอกเลยนะร้านแต่ละร้านที่อยากให้พี่อ๊ออยากให้อาแล้วก็หนูไปกินนะครับเราอาจจะไม่ได้ไปกินในไม่ทุกร้านแต่ว่าถ้าร้านไหนให้ตังค์เราด้วยเราไป
19: อันนี้ไม่ใช่เห็นอยากกินแล้วนะครับอันนี้เห็นอยากกินแล้วตังค์ด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะครูต่อยกทัพวันนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนนี้นะอยู่ที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ไปเจอกันที่นั่นได้วันนี้เป็นเรื่องราวของอาหารอาหารรสจัดที่ทำให้ความดันพุ่งนี่เพิ่งเคยได้ยินใช่ไหมอาหารรสจัดเวลากินเข้าไปมันจะทำให้ความดันพุ่งมันพุ่งไงอ๋อ
20: คืออย่างนี้อันนี้เราไม่ได้ห้ามไม่ให้กินนะครับแต่แค่ให้กินพอประมาณเดี๋ยววันน
21: ี้ระวังกินแบบ
20: เพราะว่านี่แต่ว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนครับแดดมันแรงพวกเราต้องระวังกันอยู่แล้วคุณหมอหลายๆท่านก็ออกมาบอกว่านอกจากคุณจะดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายอารมณ์อากาศและอย่าลืมดูแลเรื่องอาหารด้วยนะครับ
19: นี่อยากจะกินเหลือเกิน
20: คืออาหารรสจัดที่ควรระวังถ้าคุณกินเยอะเกินไปกินมากเกินไปกินบ่อยเกินไปอาจจะ ทำให้ความดันคุณพุ่งสูงเกินกว่าที่ร่างกายจะรับไหวนะครับแรงดันที่มากมากเนี่ยมันอาจจะทำให้เส้นเลือดเส้นน้อยๆของเราเนี่ยครับมีโอกาสที่จะแตกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูกันนะครับว่าของแซ่บของนัวของเผ็ดของเด็ดของอร่อยเนี่ยเมนูไหนบ้างที่ควรกินแต่น้อยนะครับอันแรกก่อนเลยครับอันนี้จะอยู่ในหมวดของพวกส้มตำกับยำแซ่บๆคือเขามีโซเดียมเขามีโซเดียมที่สูงมากไหนจะรสชาติที่จัดจ้านปรุงแบบจัดเต็มเค็มเผ็ดเปรี้ยวแซ่บแบบที่ชอบไหนจะผงปรุงรสอีกเมนูนี้อาจจะกินได้นะครับแต่ก็ไม่บ่อยกินแต่น้อยหรือปรับลดความแซ่บลงมาระดับกลางๆก็ดีนะครับ
19: นี่พูดตรงๆเลยนะถ้าพูดอย่างนี้นะครับแม่ครัวที่บ้านผมคงตายไปหมดแล้วโอ้โหแม่ครัวผมนะครับแล้วก
1: ็เด็กที่บ้านผ
19: มทุกวันไม่ว่าทั้งแซ่บทั้งเผ็ดทั้งแรงทั้งโอ้โหเขาเรียกอะไรนะตำอีสานอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช
20: ่คือส้มตำที่ฝั่งอต่อยกินอ่ะผมไม่ค่อยเห็นมะละกอแต่ผมเห็นแต่พริก
19: เผ็ดจริงๆครับแต่เขาก็กินแต่ว่าพอเขาบอกแล้วว่าร้อนๆต้องระวัง
20: ระวัง
19: ต่ออ
20: ันที่สองคือเป็นพวกกลุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับคือเขาจะมีโซเดียมเคลือบอยู่ที่เส้นอยู่แล้ว
19: อยู่
20: ท
19: ุ
20: กเมนูเลยแม้แล้วก็ยังมีอยู่ที่เป็นผงๆอยู่ในซองเล็กๆสูตรเด็ดเผ็ดแซ่บเมนูนี้ก็กินได้แต่กินน้อยๆหรือนานๆกินทีเพื่อเซฟเรื่องของความดันไม่ให้สูงเกินขีดจำกัดนะครับถัดมาจะเป็นพวกต้มยำต้มแซ่บครับเมนูนี้เขาจะใส่เครื่องปรุงแบบจัดเต็มนะครับเราก็กินกันบ่อยแหละเวลาเรากินอาหารกินอะไรก็ต้องมีพวกน้ำซุปแซ่บแบบนี้เป็นหนึ่งในจานที่เราจะกินเพื่อซดได้คล่องคอนะครับกินข้าวอร่อยขึ้นกินได้นะครับแต่คุณหมอก็บอกว่าอย่าปรุงให้มันแซ่บเกินเบอร์นะเอาที่อร่อยเผ็ดๆแล้วแบบแซ่บลดระดับลงมานิดนึงก็ได้ส่วนเมนูที่ถูกใจเด็กใต้เลยและขาดไม่ได้เลยต้องอันนี้เลยครับไตปลาครับในหมวดของแกงไตปลาอันนี้เขามีประโยชน์เยอะนะครับแต่ความเผ็ดความเค็มของเมนูนี้อาจจะนำมาซึ่งความดันเลือดที่พุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแต่น้อยหรือถ้าทำเองอาจจะปรุงรสชาติให้มันลดระดับลงมาอีกนิดนึงทั้งหมดนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้ห้ามกินนะครับแต่ว่าให้กินแค่พอประมาณอันนี้ก็เลยเอาความรู้แบบนี้ที่ได้ยินมาฝาก
21: ไอ้ที่เอามานำเสนอเนี่ยคือกินบ่อยๆกินในประมาณเยอะๆหรือกินในประมาณที่รสชาติแบบโดดเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ความดันเพิ่มขึ้นได
20: ้ต่อมานั้นใช่แบบนั้นเลย
19: ถูกแต่ว่าถ้าเป็นผมไม่ลดสักอย่างที่ผมเคย
21: หนูก็กินหมด
19: ผมไม่ลดด้วยเหตุผลเดียว
21: เพราะ
19: เขาพูดชัดเจนแล้วอย่ากินบ่อยๆกินนานๆงั้นเรากินไม่ได้บ่อยไม่ได้นานเรากินได้1เนี่ย1 2ถ้ามันเผ็ดจัดขนาดนั้นกินน้อยเพราะต้องกินเยอะก็กินไหวแต่ไม่ใช่ว่าเผ็ดขนาดนั้น
21: กินมันทั้งหมด
19: ร้อนขนาดไหนแค่ไม่แคร์แต่อร่อยร้อนแล้วกินร้อนแล้วกินเดี๋ยวเดียวครับลาก่อนลาจริงๆ
20: แต่ถ้าอยากเจอกันมากๆเจอกันที่ครูคุณต่อยกทัพเลยคร
19: ับ
20: เราอยู่กันที่เซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับลานโปรโมชั่นชั้น1ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนนะครับ
19: แล้วตอนนี้กำลังคิดกันอยู่3คนนะถ้ามีวันที่ไปได้จริงจะไปอีกครั้งนะจะไปอีกรอบด้วยเหตุผลเดียวนะโอ้รักงานมากเธอรักยกตาครับจะไปไล่กินตามร้านอาหารครับที่เขามาเชิญชวนไปกลับไปกินให้ห่วงเลย
21: ห่วงเรื่องกิน
19: ห่วงเรื่องกินเนี่ยอันนี้ผมห่วงกินยังดีไอ้นี่ห่วงตังค์ด้วยนะฮะทำไม
21: ครับ
19: พักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกันช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับปลาผักสลัดต้มผักกาดดองครับ
21: อยากให้ลองนะโอ้โหมันได้แบบความเฮิร์บสมุนไพรนะครับ
19: ท่านจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเมืองจีนจริงๆ
21: ข้าวเนี่ยทำไมต้องใส่น้ำเข้าไปแล้วทำให้ไม่มันแตก
19: นี
20: ่ไม่รู้อันนี้ไม่ร
21: ู้เพราะถ้าไม่ใส่น้ำเข้าไปมันจะเป็นข้าวสาร
5: ครัวคุณต๋อย
15: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
22: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
15: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
23: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
24: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
22: นอนมากไปก็ไม่ดี
21: นั่งมากไปก็ป่วยสะโพกนะ
24: ยืนเส้นไปทางแรง
25: เรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับ
26: ผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
27: ใหม่ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจชิกกี้ชิกกี้ลองเลยฮ่าจ้ะ
28: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ่
29: เชิญสายกินมาอินกั
2: ความอร่อย
3: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: งานเสร็จแล้ว
6: โฟร์มอสโอเมก้ามี DHA เพิ่มขึ้น 60% โอเมก้า369ผสมย่อยอาหาร PDX
9: ไอ้แม่ครับ
6: โฟร์มอสโอเมก้า369
3: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ
2: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
3: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
11: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
12: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
11: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
12: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
11: อร่อย
3: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ
2: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
3: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
13: นี่สินะเหตุผลของคนทำอาหาร
28: เพราะสุขในทุกครั้งสุขที่ได้แบ่งปันอร่อยไปด้วยกัน
13: ว้าวเพราะ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด
29: QP
3: กลัวคุณไป
18: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
19: รายการของเราอีกครั้งนึงนะท่านผู้ชมนี่คือรายการครัวคุณต่อย
20: ครับ
19: และนี่คือช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าหยางข้าวต้มกุ้ยมันมาจากความชาญฉลาดเลยจริงๆของเจ้าของของผู้ชายที่ชื่อหนุ่มคนนี้ฉลาดจริงๆมันมีที่อยู่ที่นึงซึ่งจริงๆแล้วที่ตรงนี้มันเป็นที่เรียกว่าใจกลางเมืองเลยแต่มันเป็นที่ซึ่งอยู่หน้าโรงอาบอบนวด
20: สมัยก่อน
19: ชื่ออะไรเดี๋ยว
20: เอ็มมาน
19: ู
20: เอ
19: ลแล้วต่อมาเนี่ย2ปีแล้วมั้ง2ปีกว่าแล้วไอ้มันนี่เขาปิดไป
20: ใช่ครับ
19: แล้วมันก็เป็นที่กว้างมากๆ
20: โล่งเลย
21: อ๋อเคยอยู่หน้าอ่าวนวด
19: ถูก
21: แล้วทำไมพี่ออรู้จักอะครับว่าชื่ออะไร
20: พอดีพี่ดูใน YouTube
19: ดีมากก็เลยไปเห็นที่ตรงนั้นแล้วก็เลยท่านผู้ชมเขาฉลาดมากเขาเห็นว่าไอ้ที่ตรงนี้มันอยู่เฉยๆยังไงทำไมเขาไปสร้างไอ้นี่ท่านผู้ชมแทนที่จะต้องสร้างอาคารมามันเป็นแบบเขาเรียกอะไร
20: เต็นท์เหรอ
19: เต็นท์อะเต็นท์ที่ติดแอร์ได
20: ้อ
19: ะเต
20: ็
19: นท
20: ์
19: ที่ติดแอร์ติดทั้งหมดเลยแล้วเขาไปทำตรงนั้นท่านผู้ชมแล้วทำร้านที่ชื่อว่าหยางข้าวต้มกุ้ยแต่ที่พอคำว่าหยางข้าวต้มกุ้ยเขาก็ต้องเป็นข้าวต้มกุ้ยจริงๆใช่ไหมเขาจะต้องหาว่าให้ทำยังไงท่านผู้ชมร้านเขาตรงนั้นนะมีเมนูทั้งหมด200กว่าเมนูนะแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะเมนูของเขาเมื่อจะทำให้มันถึงเพราะว่าแถวนั้นมันเป็นคนจีนมาเที่ยวกันเยอะสมัยก่อนเขาต้องไปจ้างพ่อครัวจีนมาจริงๆเลยนะไปจ้างมาแล้วทำงานจริงๆเป็นแบบระบบของจริงทั้งหมดเลยเพื่อสั่งเพื่อสอนแล้วตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นเมนูวันนี้ที่เขาจะมาสอนเราเนี่ยก็คือปลากุสลัดแต่เป็นปลากุสลัดที่ต้มผักกาดดองแบบเมืองจีนจริงๆเลยแต่ได้ปลากุสลัดมาทำนะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณกฤตอสิริวิกรจากร้านหยางข้าวต้มคุยครับ
20: พี่หนุ่มครับสวัสดีครับ
19: สวัสดีครับ
20: สว
19: ั
20: สด
19: ีครับให้คนดูฟังไปก่อนนะ
20: ดูครับด้วยครับผม
19: อ่ะพูดถูกป่ะลูก
20: พูดถูกครับ
19: พูดถูกเลยหนุ่มยืนตรงนี้นิดนึง
20: ครับผม
19: หนุ่มนี่เก่งมากคืออันนี้ส่วนตัวนิดนึงผมกับเขารู้จักกันเป็นส่วนตัวอยู่แล้วแต่ผมบอกแล้วนะฮะจะรู้จักผมขนาดไหนไงถ้ามันไม่อร่อยผมไม่ได้ให้ออกอยู่แล้วอันนั้นที่1ผมรู้จักคุณพ่อเขา
20: ครับใช่คร
19: ับ คุณพ่อคุณอาธร
20: ใช่ครับ
19: ครับคุณพ่อเขาเนี่ย
20: เด็กๆเลย
19: น่ารักมากน่ารักกับผมมากๆเอาเพชรมาขายนี่เขาพ่อค้าขายเพชรนะฮะนี่พ่อค้าขายเพชรจริงๆนะท่านผู้ชมไม่ได้พูดเล่นนะฮะแล้วเขามองเห็นธุรกิจมองเห็นโลกต่างๆไอ้อย่างข้าวต้มกุ้ยนี่มีสาขากี่สาขา
20: ตอนนี้11ครับ
19: 11ฮะ
20: 11ครับ
19: แล้วคุณมองที่แบบนี้อย่างนี้เลย
20: มันบอกร้านข้าวต้มเลยครับเพราะว่ามันตอนดึกแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวด้วย
19: นี่เขามองว่าถ้ามุดมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วตอนดึกเขาทำ11สาขาทำแบบนี้นะต้นทุนมันก็ต่ำกว่าต้นทุนทั่วไปถูกป่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในอาคารใหญ่ๆอย่างนั้น
20: ไม่ใช่ครับอยู่ข้างนอก
19: เออใช่
20: ค่าเช่าไม่ได้แพงมาก
19: นี่มันวิธีคิด
20: ก็คือโมเดลดี
19: ลานจอดรถ
20: ใช่
19: มันคือลานจอดรถที่เอาเต็นท์ไปเต็นท์ติดแอร
20: ์ไปคล่อมไว
19: ้ไปคล่อมไว้
20: คล่อมไว
19: ้
20: โ
19: อ
20: ้โมเดลด
19: ีและที่จอดรถไม่ต้องหา
20: จอดในตึกเลยครับ
19: จอดในตึกเลยของเดิมเขา
20: ของเด
19: ิมเขาเขาไม่ได้ใช้แล้วเราจอดรถได้แต่เขาทำอย่างนี้ทั้งหมด11สาขาด้วยกันแล้วก็จริงๆเมื่อกี้ที่อาพูดกับคนดูค่ะเล่าให้คนดูฟังมันเรื่องจริงหรือเปล่าว่าเราต้องไปเอาพ่อครัวเมืองจีนมาจริงๆเลย
20: มาสอนสูตรอาหารจีนครับอาหารจีนมาล่าเป็นสูตรเสฉวน
19: ตอนขึ้นสูตรทั้งหมดคือ SOP
20: แน่นอน
19: ไม่มั่วไม่มั่ว
20: เอาคนจีนมาสอนผัดทำเต้าหู้หมาล่าไม่ก
0: ไก่หมาล่าพวกนี้ครับเขาว่าสอนทำส่วนที่พวกหมาล่าเอามาจากเสฉวนครับแล้วเราก็เพิ่มซีฟู้ดด้วย
1: แล้วเรายังขายเพชรอยู่ป่ะ
0: ยังขายอยู่ครับ
1: เพชรก็ขายเพชรก็ขายทำพิธีก็ทำเรามีเพื่อนมาด้วยใช่ไหมเพื่อนเราเป็นใครเพื่อนเราเป็นใคร
0: เขาหยางนี่แหละครับ
1: นี่ไง
0: เจ้าของตัวจริง
1: นี่ไงนี่ไงหยางเขาต้มกุ้ยนี่นี่นี่ตัวจริงนี่ตัวแสบเลยครับท่านผู้ชมไอ้นี่แสบมากครับไอ้นี่แสบ
7: ต่อยแล้วครับ
1: แสบไม่แสบ
7: ไม่แสบแล้วคร
1: ับไม่แสบแล้วถ้าโอเคไม่แสบ
8: คุณแม่เขาใช่ไหมกับพวกเราก็รู้จักกัน
0: ครับ
7: ใช
1: ่คุณต่อยรู้จักคนเยอะแต่รู้จักเพราะว่าความอร่อยของคุณแม่ถูกไม่ถูกอ่ะถูกไม่ถูกอ่ะ
7: สูตรคุณแม่ครับ
1: นั่นไงใช่ไหมนี่หาเนี่ยหากินกับแม่เขาเรียก
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
8: สืบทอดกันมาสืบทอดกันมา
1: ท่านผู้ชมฮะนี่คือเรื่องจริงถ้าท่านมีญาติมีพี่น้องท่านคบกับเขาไว้ให้ได้ดีมีเพื่อนมีฝูง
0: ค
1: บกันไว้แล้วทำมาหากินร่วมกันอย่างนี้ได้ยุคนี้เป็นยุคของคอร์เรปเรตคือการร่วมมือกันคนไหนเก่งคนไหนคนไหนเก่งอะไรก็มาทำแล้วร่วมมือกันทำมันเจริญครับ
0: ครับ
1: กรณีของเขาวันนี้ท่านต้องลองดูเมนูนี้ของผมแล้วท่านจะรักท่านจะชอบว่าเออจริงไว้นี่กุ๊กจีนมาสอนจริงๆมันถึงจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมครับปลากุสลัดต้มผักกาดดองจะหยางข้าวต้มกุ้ยครับนี่เล่าเลยใช่ไหมน
0: ี่
1: ใช่ไหมที่มาที่เราไปทำใช่ไหมนี่
0: เต็นท์
1: เต็นท์นี่เต็นท์นี่
0: ใช่แล้วเรามามีติดแอร์
1: ติดแอร์อยู่ข้างใน
0: นี่ปลาเก๋า
1: เออนี่
0: ปลาเก๋าเอามาจากน้ำลึก
1: เออ
0: นี่ตัวนี้มัน5โลครับ
1: เออนี่เริ่มต้นจาก
0: ใช้น้ำมันก่อนผมลงน้ำมันก่อนแล้วก็เอาผักกาดดองที่ต้มแล้วประมาณ1ชั่วโมงนึงลงไปคั่วกระทะ
1: เอาผักกาดดองที่ต้มแล้วไปคั่ว
0: ครับ
1: แล้วก็
0: กระเทียมสับกระเทียมสไลด์
1: กระเทียมทั้งสับและสไลด
0: ์ครับ
1: ใส่สองอย่างเลย
0: ขิง
1: ครับอันนี้คนจีนขาดไม่ได้นะขิงแต่นี้ต้องใส่
0: ใช่ฮะเราปรับให้เข้ากับคนไทยด้วย
1: อ๋อแล้วก็
0: พริกแห้ง
1: พริกแห้ง
0: น้ำสต๊อกครับ
1: แต่เราเป็นน้ำสต๊อกกระดูก
0: หมูใช่
1: เราเป็นสต๊อกกระดูกหมูนะครับใส่ลงไปเอาจนเดือดท่านผู้ชม
0: จนเดือดครับ
1: เดือดเลยท่านผู้ชมเสร็จแล้วจึงใส่
0: เกลือ
1: นิดหน่อย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ผงปรุงรสสูตร1ครับ
1: สงผมปรุงรสสูตร1
0: แล้วก็
1: สูตร2ใส่2อย่างเลยครับ
0: ครับ
1: ประมาณเท่าๆกันประมาณพอๆกันแล้วก็ต้มไปให้มันเดือดนะ
0: แล้วก็เสร็จแล้วของเราปลากุสลัด
1: นี่ปลากุสลัดของเราสดๆเลยมั้ย
0: สดครับสด
1: สดนะนี่ท่านผู้ชมสดๆใส่ลงไปอย่าง
0: นี้ได้จากชาวประมงขึ้นมาครับ
1: ท่านผู้ชมครับนี่ท่านผู้ชมผมก็นึกว่าจบแล้วนะว่าอ๋อมันจะอะไรไม่จบท่านผู้ชมดูต่อไปอันนี้คือส่วนเทศที่คนจีนเขาทำได้เขาใส่อะไรลงไปครับ
0: หม่าล่า
1: หม่าล่าโรยลงไป
0: สองสีสีแดงกับสีเขียว
1: แดงและเขียวหม่าล่าท่านผู้ชมดูดีๆนะตรงนี้แล้วก็
0: พริกแห้งครับ
1: พริกแห้งใส่ลงไปแล้วมันแท้ตรงนี้น้ำมันนี่เอาไปชากับกระทะให้ร้อนเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องร้อนเนี่ยร้อนจนควันขึ้นอย่างน
0: ี
1: ้แล้วเอาไป
0: ทำให้หม่าล่ามีกลิ่นล่าลงไป
1: เพื่อให้หม่าล่ามันมีกลิ่นแล้วพอเสร็จแล้วถึงใส่
0: นมสด
1: ลงไปบน
0: เพื่อเพิ่มความนัวเปรี้ยวเค็มหวาน
1: นี่แล้วก็โรยผักชีโรยหน้าอย่างนี
0: ้
1: เป็นอันเสร็จสิ้นปลากุสลัดต้มผักกาดดองครับจริงๆต้องพูดว่าปลากุสลัดสดด้วยซ้ำไปนะเพราะของเรานี่มันสดจริงๆ
0: คือส่วนมากอาหารทะเลเราได้จากชาวประมงจากจังหวัดตราดไม่ว่าจะเป็นพวกปลาหมึกหรือว่า
1: หมายความลูกไปหลอกเขาไว้ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่หลอกไปหลอกเขาหนูไม่ได้หนุ่มหลอกก็หยางครับหลอกมีสองคนนี่แหละครับมันต้องไปหลอกเขาไว้แน่
0: เราก
1: ็ได้มา
0: แล้วเขาส่งมาให้เราเลย
1: อ
0: าหารแล้วค่อนข้างสดปลาหมึกเอยปลาเอยก็จะสดอยู
1: ่ทุกวันเราขายทุกวัน
0: ครับ
1: ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
0: 6โมงถึงตีสามครับ
1: 6โมงถึงตีสามท่านผู้ชมครับต่อให้ไม่มีเอ็มมานูเอลอยู่แล้วก็ยังถึงตีสามอยู่ดีนะคือติดโลกเดิม
0: ติดแล้วมีคนท่องเที่ยว
1: อ๋อยังมีคนท่องเที่ยว
0: ยังมีแบบเดินไปเดินมา
1: แต่ตั้งแต่กี่โมงนะ
0: 6โมงเย็นครับ
1: ท่านผู้ชมครับถ้าท่านจะกินข้าวเย็นท่านไม่ต้องมายุ่งกับพวกตีสามเขาท่านไปกินได้เลยเรามีทั้งหมดกี่โต๊ะ
0: 20โต๊ะได้คร
1: ับ 20โต๊ะนั้นท่านผู้ชมแล้วอาหารกี่ชนิดเมนู
0: เกือบ200คร
1: ับ นี่ท่านผู้ชม
0: เรามีข้าวต้มเป็นหลักแล้ว
1: คืออีกอย่างนึงถ้าไปสั่งอะไรก็สั่งไม่สั่งข้าวต้มผมถือว่าผิดกินข้าวต้มเขาครับลองกินข้าวต้มเขาดูฮะแล้วท่านจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเมืองจีนจริงๆอ่ะคุณอ้อลองทานดู
9: คือให้ดูเนื้อข้าวต้มได้เลยครับเม็ดข้าวเขาต้มแตกหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มันเป็นยางๆ
1: หมายถึงของเสียแตกหมดเลยเหรอครับไม่ใช่นะครับ
9: ข้าวมันบวมจนแตก
1: อร่อยมั้ยล่ะนั่นไง
9: น้ำข้าวแบบ
7: ไม่ว่าทำไมเขาต้องใส
1: ่เออนี่
7: ข้าวเนี่ยทำไมต้องใส่น้ำเข้าไปแล้ว

0: าอาการปวดเมื่อยไม่งั้นหลายคนจะติดใจซื้อซ้ำต่อเนื่องมีติดบ้านกันไว้หลายบ้านพกติดตัวเพราะยังไงเขาได้ใช้แน่นอนคืออย่างนี้บางครั้งอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะมีอาการปวดตึงเมื่อยเมื่อไหร่แต่พอมีอาการปั๊บให้เอาตัวสุกกายะคว้ามาทากันได้เลยแล้วบางคนนะปวดนิ้วปวดมือใช่ไหมนี่เอาทาไปแบบนี้นี่ค่ะตรงบริเวณนิ้วตรงบริเวณมือแบบนี
1: ้
0: คือเนื้อเขานะเป็นเนื้อเจลลี่บาร์แบบนี้นะแล้วก็นวดนิดนึงอุ้ยกลิ่นหอมมาก
1: กลิ่นดีจริงจริง
0: เนี่ยให้ทาไปเลยพอทาเสร็จปุ๊บบริหารร่างกายบริหารนิ้วนิดนึงเนี่ยมันจะรู้สึกแบบสบายตัวตอนนี้คือแบบเย็นข้อมือมาก
1: ผมแนะนำเลยฮะบาร์เพิ่มสุกกายะผลิตจากส่วนประกอบสารสกัดสมุนไพรแล้วก็เป็นบาร์สมุนไพรไทยนะครับวิธีใช้งานหลากหลายมากๆคุณผู้ชมสามารถเอาไปนวดบรรเทาอาการเมื่อยนวดผ่อนคลายได้เลยใช้ทาก็ได้หรือจะสูดดมก็ได้ครับมีกลิ่นอโรมาใช้แล้วคือแบบผ่อนคลายมากๆซึ่งในส่วนของส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรที่อยู่ในบาร์เฮิร์บสุกายะเนี่ยนะฮะมีหลายชนิดมากๆครับ
0: เพราะเป็นตำรับแผนโบราณเอาแบบนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวไพร อันนี้เป็นสมุนไพรที่ใช้กันมาเนิ่นนานสมัยโบราณหรืออย่างเถาเอ็นออดตัวนี้ช่วยได้ดีมากซึ่งสรรพคุณของแต่ละชนิดคือช่วยในเรื่องของอาการผ่อนคลายหรือการคลายกล้ามเนื้อแล้วที่สำคัญนะเขามีพวกเมล็ดเชียบัตเตอร์ต่าง
1: ๆแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยนะว่ากลิ่นเนี่ยไม่แรงแล้วก็ไม่ติดตัวไม่รบกวนคนรอบข้างด้วย
0: เขาเรียกกลิ่นดอกแก้วกาสรองค่ะกลิ่นหอมอโรมาสปาหรูแน่นอนใช้แล้วติดใจหอมติดผิวเลยตัวนี้มันเป็นสูตรที่มันไม่เหนียวเหนอะหนะใครที่แบบไม่อยากใช้อะไรที่มันเหนียวเหนอะหนะให้เอาบาล์มสุกายะทาหรือนวดตรงบริเวณคอบ่าไหล่นะตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเขาจะติดเสื้อผ้าสักพักนึงจะให้ความเย็นแบบไม่แสบไม่เย็นแรงแต่เย็นแบบผ่อนคลายค่ะ
1: นี่ฮะนี่เป็นแบบนี้ครับคือพอทาเข้าไปตรงนี้ครับนี่คุณผู้ชมโอ้โหมันมีความนุ่มนวลนะแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นบริเวณที่แบบมีความแบบเบาบางใช่ไหมแต่ว่าเราทาไปเนี่ยไม่แสบไม่ร้อนเลยนะฮะแล้วก็ตบๆๆถูๆนิดเดียวไม่ต้องนวดเยอะนะครับแค่นี้ตัวเนื้อบาล์มเนี่ยฮะเขาก็จัดซึมเข้าไปแล้วไม่เหนียวเนอะหนะนะครับและที่สำคัญอย่างที่บอกไปไม่เลอะเสื้อผ้าแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากคือกลิ่นหอมมากๆเลยนะฮะแล้วก็ปลูกแค่นี้พกพาไปไหนก็ได้ผมเนี่ยพกตลอดเลยนะฮะใส่กระเป๋าไปทุกที่เลยอยากใช้เมื่อไหร่ก็หยิบมาใช้ได้เลยครับ
0: และสามารถใช้ได้บ่อยตามที่เราต้องการเลยนะคะเพราะว่าเนื้อบาล์มเขานุ่มเขาละเอียดเขาเนียนเขาทาง่ายไม่มาร้อนเผาเหนียวเหนอะหนะไม่มีนะคะและที่สำคัญเขาเป็นสูตรเย็นเร็วและเย็นนานเป็นบาล์มติดผิวเย็นข้างในอ่ะมันไม่ได้เย็นแสบผิวแต่มันเย็นข้างในแล้วมันเย็นผ่อนคลายแล้วหลายคนนะใครที่เคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวขี้ผึ้งที่มันส่งกลิ่นรบกวนคนรอบข้างสูตรนี้ไม่ต้องกลัวค่ะกาสรองดอกแก้วจะให้ความสดชื่นผ่อนคลายไปเองและที่สำคัญนะใครเป็นสายนวดชอบไปร้านนวดชอบนวดแผนโบราณแนะนำเลยนะให้พกสุกายะบาร์กระปุกเนี้ยไปที่ร้านนวดสูตรเนี้ยเขามีตำรับสมุนไพรบรรเทาอาการปวดใส่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นใครที่ปวดตึงๆสายตึงๆเส้นตึงๆพอใช้สุกายะควบคู่ไปกับการนวดแล้วโอ้โหสบายผ่อนคลายเลยค่ะ
1: ผมว่านะครับคุณปู่คุณย่าหรือว่าผู้สูงวัยที่ไปร้านนวดไม่สะดวกนะผมว่าแค่มีได้เลยครับบาล์มเฮิร์บสุกายะไว้ที่บ้านโอเคเลยนะฮะเรียกว่าเป็นบาล์มสามัญประจำบ้านนะครับบรรเทาเมื่อยเอาไว้ได้เลยนวดเองได้ด้วยนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องขอร้องให้ลูกหลานมานวดให้แล้ววันนี้นะครับโปรโมชั่นจัดเต็มจริงนะฮะแถมแบบยกกำลังสองเลยนะครับกับบาล์มเฮิร์บสุกายะสมุนไพรเรียกว่าเป็นเมกะดีลไม่เคยมีมาก่อนครับ
0: แม่ๆพ่อๆใครเคยซื้อราคาแพงกว่านี้อย่าเพิ่งดุอย่าเพิ่งด่าป้องนะป้องเอาราคาที่ดีมาให้พ่อให้แม่ถ้าบาร์หมดสต็อกแล้วป้องว่าซื้อตุนเพราะวันนี้โปรดีแล้วคุ้มโปรโมชั่นพิเศษเมกะดิลคุ้มมากกว่ากับบาร์เฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับราคานี้ดีลนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเรื่องมาตรฐานการผลิตบอกเลยว่าสุกายะเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเห็นแบรนด์นี้มานานแล้วใช่ไหมครับ
0: เราควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอนและที่สำคัญไม่ได้มีพวกสารเคมีที่มาใส่เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติค่ะ
1: ซึ่งหลายคนที่ใช้เนี่ยเขาก็มีเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยนะฮะอย่างที่ผมจำได้คุณแม่พิสมัยท่านนี้สูงวัยมากแล้วนะอายุเนี่ย90กว่าปีแล้วก็ยังใช้เป็นประจำทาให้ตัวเองอยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ตอนนี้แม่บอกขาดไม่ได้ทาทุกคืนทามาเป็นเวลาหลายปี

0: ล้วคิดดูนะคนอายุเยอะๆผิวเขาจะบางมากกว่าปกติแม่ก็สามารถใช้ได้คุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะคะเป็นนักแร่นะคะตอนนี้ท่านก็อายุ70กว่าแล้วนะคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของสุกายะเลยท่านบอกว่าแม่จะชอบใช้ทาบริเวณเข่าก่อนนอนและตอนเช้าแม่บอกสบายตัวมากเอาอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้นะคะคุณอาประสานอยู่ที่ราชบุรีนะคะคนนี้เนี่ยใช้มันนานมากเป็น VVIP ของสุกายะคุณอาจะใช้ทาให้ใครบ้างคนที่มาหาค่ะโอ้โหลูกคงลูกค้าแกบอกใช้แล้วเบาแรงได้เยอะเลยแล้วตัวแกเองนะหลังจากนวดให้ลูกค้าเสร็จปั๊บก็ต้องทาเพราะว่าช่วยบรรเทาและผ่อนคลายให้แกได้จริงๆคนใช้เยอะมากไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเอาอย่างนี้เอาแค่กิจวัตรประจำวันของเราก่อนนะคะตื่นเช้ามาทำความสะอาดบ้านเอาแม่บ้านแล้วกันก้งๆเงยๆปวดตึงบริเวณหลังเอาตัวเนี้ยคว้าทาเลยมันใช้งานง่ายมากพี่ๆบางคนนะคะต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพนะคะปวดไหล่หนักๆใช้แรงเยอะๆเอาสุกายะกระปุกนี้ไปทาเลยเขาจะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยผ่อนคลายความเมื่อยล้าความเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วผู้หญิงบางคนใส่รองเท้าแล้วมันยืนอย่างเงี้ยหลายชั่วโมงเอาสุกายะทาไปเลยกลิ่นหอมมากซึมสบายมากเย็นผ่อนคลายมากไม่รบกวนคนรอบข้างค่ะ
1: วันนี้นะครับโปรโมชั่นน่าสนใจมากๆย้ำให้คุณผู้ชมฟังอีกสักรอบครับคุณป้องครับ
0: โทรมาเลยนะคะวันนี้เอาไปเลยค่ะกับราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษเมกะดิลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
1: โอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้นาทีสุดท้ายแล้วนะครับรีบเลยกับโปรนี้เมกะดีลไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะฮะ8แถม8ทั้งหมด16กระปุกนะครับบาล์มเฮิร์บสุกายะมีติดบ้านไว้อุ่นใจกว่านะครับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: พบกับเรา2คนในรุ่นใหญ
1: ่ไวเซียน
0: หลายคนมีปัญหาเรื่องปวดหลังแล้วก็ไม่รู้ว่ามาจากสาเหตุอะไ
1: ร
0: มักจะคิดว่าตัวเองคงไปยกของหนักๆมาหรือว่าผิดท่าผิดทางเอี้ยวผิดท่าผิดทางแต่จริงๆแล้วอาจจะเกิดภาวะกระดูกสันหลังคด
1: คดในข้องอในกระดูก
0: อันนั้นมันเรื่องขี้โกงอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มันสรีละ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ก็คือกระดูกสันหลังคดเนี่ยมันสามารถเป็นกันได้กับคนทุกคนนะ
1: เหรอ
0: แล้วมันจะมีผลทำให้ไหลเราไม่เท่ากันไหลจะเอียงทิ้งไว้นานๆก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของปอดลดลงด้วย
1: อุ้ย
0: จริงๆ
1: เกี่ยวกันนะฮะ
0: เกี่ยวกันแต่เดี๋ยวเราถามคุณหมอเดี๋ยวเรามาเช็คกับคุณหมอกัน
1: ครับ
0: หน้า
1: แต่นี้มีวิธีการรักษาสุขภาพแบบธรรมชาติกันนะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องทำอะไรมากเลยไม่ต้องไปหาคุณหมอเลยทำเองได้ด้วยตัวเองถ้าเราต้องการบำรุงตับ นี่วิธีการคืออะไรรู้ไหมโอ้โหง่ายๆคือเดินเยอะๆเฮ้ยเดินนี่บำรุงตับนะเดินเร็วๆ
0: อ๋อเดินเร็วด้วย
1: ใช่ครับนะอย่าเดินก็ทอดน่องอะไรไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะเดินให้เร็วกว่าปกตินิดนึงจะช่วยในเรื่องไขมันพอกตับได
0: ้อ๋อดีจ้ะพี่อ่ะต้องเดินเร็วถ้างั้นเพราะพี่มีไขมันพอกตับเพิ่งเริ่มมี
1: เหรองั้นต้องเดินเร็วเลยนะแล้วการทำงานตับจะดีขึ้นด้วยอีกอย่างนึงถ้าท่านต้องการบำรุงไตเราต้องเขย่งเยอะ
0: ๆอ๋อที่เราบอกไปบ่อยๆว่าออกกำลังด้วยการเขย่งเขย่งเงี้ยนะ อยู่บ้านว่างๆก็เขย่งไตอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นผู้สูงวัยหน่อยให้หากำแพงหรือหาเก้าอี้ยึดไว้หน่อยเพราะว่าเขย่งแล้วเดี๋ยวบาลานซ์มันจะเสีย
1: อีตุกรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่ยืนเขย่งนั่งเขย่งก็ได้
0: นั่งเขย่งเหร
1: ออ
0: ย่างเงี้ยเหรอ
1: เรื่องไตนะคุณผู้ชมนะอีกงานนึงก็คือ

0: หายใจลึกๆช่วยได้ครับช่วยบำรุงหัวใจ
1: อ้าวหายใจยังไง
0: ไม่ใช่หายใจ
1: 478หรือเปล่า
0: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้4444
1: 4444
0: 4444
1: คือยังไง
0: เข้า4กลั้น4ออก4กลั้น4แล้วก็หยุดหายใจไป
1: เฮ้ยนั่น
0: ก็หยุดแค่ค้างแค่ค้างค้าง4
1: เข้า4กลั้น4ออก4กลั้น4
0: กลั้น4
1: ก็ทำไปนั่งดูทีวีก็ทำได
0: ้กลั้น4ออก4
1: ยืนซักยืนอะไรนะล้างจานก็ทำได้ขย่งไปกั้นใจไปได้4 4 4 4เข้า4กั้น4ออก4กั้น4
0: อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรื่องหัวใจ
1: อ
0: ัน
1: นี้สำหรับหัวใจ
0: อีกอย่างนึงถ้าใครต้องการบำรุงลำไส้บำรุงลำไส้วิธีการก็คือให้บิดเอวครับ
1: บิดเอว
0: บิดเอว
1: อย่างนี้เหรออ
0: ่าบิดเยอะ
1: นี่นะ
0: เออบิดอย่างนี้เหมือนลำไส้มันได้ทำงาน
1: ยืนบิดก็ได้นี่เนาะ
0: ได้ได
1: ้อย่างนี้เหรอ
0: เออเอาสะโพกไปด้วยเห็นไหมดังกรบเลยเห็นไหม
1: โอ้นี่นี่อย่างนี้เหรอ
0: เอากลับมาให้ได้
1: นั่งก็ได้นะ
0: นั่งก็ได้คร
1: ับนั่งก็ได้ก็บิดอย่างนี้นะ
0: เอออย่างนี้เลยครับอย่างนี้ฮะช่วย
1: แก้ปวดเมื่อยด้วยซ้ำ
0: ใช่ฮะนี่ก็ช่วยทำให้อวัยวะภายในของเราได้ทำงาน
1: อันนี้ลำไส้
0: ลำไส้ช่วยได้เยอะเลย
1: เยี่ยม
0: เห็นไหมไม่ต้องไปไหนเลยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกได้ด้วย
1: โอ้ได้อยู่บ้านนั่งอยู่บ้านก็ทำไปสบายเลย
0: ครับผม
1: ตอนนี้เราตามน้ำฝนไปเที่ยวก่อนน้ำฝนเขาก็จะพาไปเที่ยวสวนปาล์มฟาร์มนกเป็นสวนนกแก้วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ใกล้ๆกรุงเทพด้วยตามไปชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะถ้าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังมองหาที่เที่ยวใกล้กรุงเทพแล้วก็สามารถใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็นกหายากแบบเอ็กซ์คลูซีฟวันนี้ฝนอยู่ที่สวนปาล์มฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสวรรค์ของคนรักนกบนเนื้อที่กว่า200ไร่ค่ะและที่นี่นะคะถือเป็นอาณาจักรนกแก้วที่ใหญ่ที่สุดของไทยเลยค่ะเพราะว่าเขารวบรวมนกสวยงามกว่า100สายพันธุ์จากทั่วโลกและที่ว้าวที่สุดก็คือเจ้าไฮยาซินมาคอราชานกแก้วค่าตัวหลักล้านค่ะที่คุณสามารถป้อนอาหารเขาได้แบบใกล้ชิดเลยล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วตามฝนมาเลยค่ะจุดแรกที่มาแล้วห้ามพลาดค่ะคือเบิร์ดแมนชั่นกรงนกยักษ์ที่ออกแบบมาให้เราเดินขึ้นบันไดวนไปทักทายไปป้อนอาหารแก๊งนกแก้วถึงยอดไม้ดูสิคะบินมาขออาหารกันถึงมือแบบนี้เลยล่ะค่ะและต้องไม่พลาดกับโชว์นกแสนรู้ที่น้องๆเขาจะมาแสดงความสามารถทั้งบินลอดห่วงคาบห่วงหรือว่าปั่นจักรยานชมเพลินๆสนุกจนลืมเวลาไปเลยละค่ะ

และตรงนี้นะคะก็คืออีกหนึ่งพิกัดเลยค่ะที่ถ้ามาเนี่ยห้ามพลาดที่จะมาแวะเลยเขาคือไฮยาซินมาพอนะคะราชานกแก้วที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยราคาหลักล้านทั่วโลกเนี่ยมีประมาณ 5,000 ตัวเท่านั้นเองแต่ถ้ามาที่นี่นะคะเราสามารถป้อนอาหารแล้วก็ใกล้ชิดกับเขาได้ขนาดนี้เลยล่ะค่ะอุ้ยเพื่อนก็มาอ่ะเพื่อนก็กินอ่ะลูกตาเราแล้วใกล้ชิดมากค่ะค่อยๆนะมาเรียงคิวนะลูกไกลมากที่สุดเดี๋ยวใจเย็นๆพี่ให้ไม่ทันอ๋อนั่นเสียบอีกหนึ่งจุดเลยนะคะที่สำคัญมากๆและห้ามพลาดจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะคือตรงนี้เลยค่ะให้อาหารฟลามิงโก้ครั้งแรกในชีวิตของฝนเลยแล้วตรงนี้นะคะที่เห็นเป็นตัวสีขาวๆเนี่ยเขาชื่อว่าพันเกรเตอร์ค่ะเป็นพันที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยใกล้กว่านี้ไม่มีอีกแล้วถูกใจสายถ่ายรูปแน่นอนค่ะนอกจากนกสวยๆนกหายากแล้วโซนอื่นๆก็น่ารักไม่แพ้กันเลยค่ะทั้งสวนกวางมีกวางดาวกวางรูซ่าป้อนอาหารแล้วก็ถ่ายรูปแบบใกล้ชิดถึงตัวได้เลยมีแกะมีแพะแองโกลาขนปุยๆส่งตรงจากแอฟริกามีสวนเป็ดห่าน

0: งมีเต่ายักษ์ซูคาต้ามีน้องกระต่ายน่ารักแล้วก็มีอีกหลายโซนบอกเลยว่ามาแล้วถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะส่วนใครที่เดินจนเหนื่อยอยากนั่งพักแวะมาเติมพลังกันได้เลยค่ะที่ Bird Eden คาเฟ่สุดชิลที่คุณจะได้นั่งชมนกสวยๆผ่านกระจกบานยักษ์แบบพาโนราม่าหรือจะเดินเข้าไปชมใกล้ๆระยะประชิดแบบฝนเลยก็ได้ค่ะแต่ถ้ายังไม่จุใจที่นี่เขามีที่พักที่อยู่ในกรงนกยักษ์แห่งแรกของไทยให้ได้นอนดูนกท่ามกลางธรรมชาติเป็นประสบการณ์ที่บอกเลยว่าหาไม่ได้จากที่ไหนแน่นอนค่ะเป็นไงบ้างคะพิกัดเดียวเนี่ยเที่ยวได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะใครที่กำลังมองหาที่พักผ่อนใกล้ๆกรุงเทพแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำแบบไม่เบื่อฝนแนะนำเลยค่ะสวนฟาร์มนกนะคะที่นี่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับนกหายากระดับโลกแล้วก็สัตว์น่ารักอีกเพียบเลยค่ะส่วนใครก็ควรบอกว่าเดินไม่ไหวไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีบริการรถกอล์ฟแล้วก็จักรยานให้คุณได้ปั่นกินลมชมวิวแล้วก็แวะจอดให้อาหารนกตรงไหนก็ได้จอดได้ตลอดเส้นทางเลยล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: มันเชื่องเนาะ
2: ครับ
1: แต่ทำไมแพงจังตัวเป็นล้านอ่ะ
2: มันมีน้อยฮะ
1: โอ้มีเขาบอกมีทั้งโลกมี 5,000
2: ตัว 5,000 ตัว
1: เองโอ้น้อยมาก
2: นะครับนี่ผมไม่รู้นะว่ามีตรงนี้
1: พี่ก็ไม่รู
2: ้
1: น่าไปเที่ยวเด
2: ็
1: กๆจะชอบ
2: ใช่เลยครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้ช่วงต่อไปคุณผู้ชมครับใครที่มีอาการปวดหลังเอ๊ปวดหลังมันแค่ปวดกล้ามเนื้อธรรมดาหรือว่ามีอาการกระดูกคดโอ้โหน่ากลัวมากนะในช่วงหน้าเราจะได้ทราบกันนะเราเป็นอะไรกันแน่แล้วมีวิธีแก้ไขด้วยพบกันในช่วงหน้าครับไว้ก็มีเสียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใจไว้เสียน
3: ศุกร์เสาร์ตอนหัวค่ำเราจะมีวิธีการเล่นของเราอีกอย่างเพราะจะเป็นแขกครอบครัวมุกจะไม่มีทะลึ่ง
4: เรียกผมคุณผมทั้งหมด
3: ฝันเห็นสีหนุ่มไม่เคยฝันถึงเขาเลยลิ้นชักของความรู้สึกเราดึงออกความอ๋องานมันเกิดปาต๊อกไว้ก็มีเสียนี่
5: และที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใจไว้เสียนสวัสดีครับผมอรินทร์เมธีกุลวันนี้เนี่ยอยากชวนคุยเรื่องเงินก้อนสุดท้ายที่เก็บมาทั้งชีวิตจะบริหารยังไงให้อยู่กับเราไปจนนาทีสุดท้ายผมขอเสนอแนวคิดจากชายคนหนึ่งครับที่อายุ95ปีแล้วแต่ยังบริหารเงินได้เก่งที่สุดในโลกเขาคือวอร์เรนบัฟเฟตต์ครับหลายคนเนี่ยคิดว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์รวยเพราะว่าเก่งเลือกหุ้นแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขารวยเพราะเขาไม่ทำในสิ่งที่เสี่ยงต่างหากผมขอสรุปเป็น3กฎที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ใช้นะครับซึ่งใช้กับเงินวัยเกษียณได้พอดีเลยกฎข้อที่1คืออย่ายุ่งกับสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยพูดประโยคนี้บ่อยมากครับว่าอย่าลงทุนในสิ่งที่คุณอธิบายไม่ได้ฟังดูง่ายนะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยคนที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตจะโดนเรื่องนี้เยอะที่สุดครับเช่นมีคนมาชวนไปลงทุนจะเป็นทองคริปโตหรือว่าลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วบอกว่าได้ผลตอบแทนเดือนละ 5% ซึ่งถ้าเราไม่สามารถอธิบายได้ว่าเงินมาจากไหนผลตอบแทนมาจากไหนบอกเลยอันนี้น่ากลัวมากครับหรือว่าลองคิดง่ายๆก็ได้นะครับว่าอะไรที่มันดีขนาดนั้นเนี่ยป่านนี้คงรวยกันทั้งโลกแล้วจริงไหมครับแสดงว่าอะไรที่ดีเกินจริงต้องระวังครับกฎข้อที่2ให้ระวังคำว่าผลตอบแทนแน่นอนคนวัยเกษียณเนี่ยโดนกับดักนี้บ่อยที่สุดครับเพราะว่ากลัวว่าเงินจะหมดก็เลยมองหาที่ฝากที่ดีกว่าธนาคารซึ่งจะตามมาด้วยความเสี่ยงที่มากกว่าเสมอเพราะในโลกการลงทุนจริงเนี่ยมันไม่มีคำว่าแน่นอนครับถ้าใครทำธุรกิจก็จะรู้ดีวันนี้มีรายได้พรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้ซึ่งในตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับว่าราคามันจะขึ้นลงเมื่อไหร่ดังนั้นถ้าใครบอกว่ารับประกันได้ผลตอบแทนแน่นอนเนี่ยต้องดูให้ละเอียดรอบคอบครับและกฎข้อที่3คือเวลาคือเพื่อนของคุณแม้ว่าคุณจะอายุมากแล้วข้อนี้เนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดเลยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนวัยเกษียณเข้าใจผิดมากที่สุดเพราะมักจะคิดว่าอายุเยอะแล้วลงทุนระยะยาวไปเนี่ยก็ไม่ทันแล้วไปลงทุนให้ได้กำไรเร็วๆดีกว่าแต่ว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับทำตรงกันข้ามเลยแปลว่าเขาจะอายุ95ปีแล้วแต่เขาก็ยังคิดแบบเจ้าของธุรกิจไม่ใช่นักเก่งกำไรและสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือว่าทรัพย์สิน 95% ของเขาเนี่ยเกิดขึ้นหลังอายุ65ปีครับเพราะว่าการทบต้นมันไม่ได้สนใจว่าคุณอายุเท่าไหร่แต่มันสนใจแค่ว่าคุณไม่หยุดหรือเปล่าสรุปก็คือเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ต้องการกลยุทธ์ที่ฉลาดที่สุดแต่มันต้องการคนที่ไม่พลาดต่างหากอย่าลืมติดตามผมได้ทุกวันศุกร์ในรายการรุ่นใหญ่วัยเซียนและวันเสาร์อาทิตย์ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้

0: เสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้ผมอรินเมธีกุลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะมาจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะคุณหมอวรายศตราทิติพันธ์หรือหมอหนุ่มค่ะ
2: สวัสดีครับหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: นะฮะกระดูกสันหลังคดนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรครับ
3: ต้องบอกเบื้องต้นก่อนว่ากระดูกสันหลังคดเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งเป็นกลุ่มช่วงอายุนะครับถ้าในช่วงเด็กส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการที่เราเจริญเติบโตมาผิดปกตินะครับก็คือเป็นตั้งแต่กำเนิดก็มีก็อีกกลุ่มนึงคือเจริญเติบโตมาผิดปกติระหว่างที่เรากำลังส่วนสูงยืดขึ้นนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเด็กนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นผู้รับชมทางบ้านที่เยอะที่สุดของเราในวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่ม
1: อายุเยอะ
2: สูงอายุด้วย
3: ครับผมตรงนี้จะเป็นความเสื่อมซ
2: ึ่
3: งเกิดจากพวกหมอนรองกระดูกคนเราเนี่ยกระดูกมันจะมีกระดูกที่เป็นแคลเซียมเป็นโครงสร้างถูกไหมฮะถัดมาก็จะมีช่องตรงกลางก็คือ
1: หมอนรองกระดูก
3: ซึ่งเป็นพวกคอลลาเจนต
1: ั
3: วเขาเรียกว่าช็อคแอบซอร์เบอร์รับแรงกระแทก
1: มันเสื่อม
3: เป็นคอลลาเจน
1: ยุบลง
3: กลางมันยุบลงทีนี้การยุบตรงนี้ถ้ามันยุบแบบสมมาตรเราก็จะค่อยๆคล่อมส่วนสูงลดลงตามวัยตามการใช้งาน
1: ก็คนแก่ก็มักจะเตี้ยลง
2: เตี้ยลง
3: ครับผมแต่ถ้ามันดันยุบไม่เท่ากันสองข้างอันนี้แหละมันก็จะมาสู่ตัวเอียงหลังคดอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ครับ
2: นี่เราจะสังเกตได้ไงว่าเรามีอาการกระดูกสันหลังคดครับ
1: ใช่ตรวจยังไงคะ
3: สูงอายุเลยเนี่ยมักจะมาด้วยปวดหลังร่วมด้วยแล้วเพราะว่ามาในกลุ่มเขาเรียกเอจจิ้งอะเนาะอายุเยอะขึ้นหมอนรองกระดูกเริ่มยุบกล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงออฟฟิศซินโดรมตามมาด้วยการใช้งานที่ไม่เหมาะสมมันก็จะมาด้วยรู้สึกว่าตัวเอียงหลังคดร่วมกับอาการปวดหลังนะครับถ้าปวดหลังตรงนี้มันมากขึ้นอีกมันจะไปสู่จุดที่เรียกว่ากระดูกทับเส้นที่โบราณเขาเรียกกันเส้นที่ว่าคือเส้นประสาทนั่นหมายความว่ามันจะมีอาการปวดหลังร่วมกับอาการปวดเล้าลงขาเพราะเส้นประสาทหลังเนี่ยครับมีหน้าที่หลักๆคือลงไปเลี้ยงขาทั้งสองข้างคือตัวโรคครับมันเป็นโรคตามวัยเน
1: า
3: ะตามความชราเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าการรักษาคือการป้องกันเมื่อเรารู้ว่ามีอาการเราปวดหลังเรื้อรังเราอาการเราไม่ดีขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นำมาก่อนก็คือเข้ามาเช็คอัพกับคุณหมอก่อนนะครับ
1: คุณหมอตรวจยังไงอ่ะ
3: ตรวจเบื้องต้นเราก็จะดูก่อนว่าสาเหตุที่ปวดนั้นมาจากเอ็นกล้ามเนื้อจริงไหมหรือว่าเป็นในโครงสร้างเบสิกสกรีนนิ่งถ้าปวดมาเรื้อรังเราตรวจร่างกายเสร็จแล้วไม่เจออะไร
1: ตรวจด้วยวิธีอะไรครับแบบนี
3: ้ตรวจร่างกายทั่วไปเนี่ยแหละครับคำทั่วไปก่อน
1: คำอะฮะใช้วิธีคำ
3: ตรวจดูว่าจุดที่เจ็บมันอยู่กลางหลังไหมถ้าเป็นกลางหลังจริงๆก็อาจจะเป็นแกนกลางกระดูกสันหลังที่มีปัญหาหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะไปส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นเอ็กซเรย์เพื่อดูว่ามีโครงสร้างผิดปกติไหมหลังคดหรือเปล่าพวกนี้ถ้ามีข้อบ่งชี้เราอาจจะไปตรวจถึงขั้นตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI เพื่อดูในเรื่องของเส้นประสาทหมอนรองกระดูกอะไรพวกนี้ต่อไปครับ
1: ที่เขาพูดว่ากระดูกสันหลังเป็นตัว S เนี่ยคือยังไงคะ
3: ก็คือ
2: คดเลย
3: ใช่
1: อ
3: ัน
1: นี้คือคดเลยใช่ไหมคะ
3: คดแล้วครับถ้าเรียกว่า S นี่คือคดแล้วถ้าเป็นเยอะๆจริงๆอ่ะมันจะเห็นนั่นแหละต้องไม่ต้องเอ็กซเรย์เราก็ไม่ได้ใช้ได้คร
2: ับ
3: ชาวบงชาวบ้านเห็นก็รู้ออกดูออกแล้ว
1: ตัวมันจะเอียงมาเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับแต่ถ้ามันคดน้อยๆบางทีมันดูไม่ออก
1: ถ้ามัน S น้อยๆคือยังไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราไม่ได้ทำอะไรกับมันมันจะเป็นยังไงคะ
2: จะคดมากขึ้นไหมฮะ
3: ส่วนใหญ่แล้วถ้าองศามันไม่ได้เกินจุดที่ต้องเฝ้าระวังนะครับมันมักจะไม่ได้เพิ่มครับเพราะฉะนั้นเราก็จะให้คำแนะนำแล้วก็ดูอาการเช่นการออกกำลังกายการสร้างกล้ามเนื้อให้เหมาะสมการปรับสรีระต่างๆในการใช้งานในชีวิตประจำวันเราก็จะอยู่ยังมีความสุขไปได้ยาวๆครับ
2: คุณหมอหนุ่มฮะทำไมคนสูงวัยทำไมต้องหลังค่อมบางคน
3: เรื่องของหลังค่อมเนี่ยเอาจริงๆเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่จะเจอนะสองสาเหตุครับหนึ่งหมอนรองกระดูกที่ยุบตัวลงอย่างที่บอก
1: เตี้ยลง
3: เตี้ยลงใช่คำว่าค่อมกับคดอธิบายให้ทางบ้านเข้าใจก่อนว่ามันต่างกัน
2: คนละอย่าง
3: ใช่คนละอย่างครับ
1: ค่อมกับคดใช
3: ่คดแปลว่าเอียงในหน้าตรงในการมองนะครับค่อมคืออย่างเงี้ยครับค่อมไปด้านหน้าตัวค่อมลงส่วนมักจะสัมพันธ์กับส่วนสูงที่ลดลงสองสาเหตุหลักที่เจอก็คือความเสื่อมดิสหรือหมอนรองกระดูกมันแคบลงครับอีกสาเหตุหนึ่งกระดูกครุนและยุบซึ่งตรงเนี้ยจะเจอในผู้หญิงเยอะกว่าและสัมพันธ์กับอุบัติเหตุเช่นเคยล้มเคยกระแทกมาก่อนทีเนี้ยพอมันยุบไปแล้วมันไม่ยืดขึ้นแล้วเพราะว่ามันยุบไปแล้วไงครับ
1: แล้วกระดูกสันหลังคดเนี่ยรักษาได้ไหม
3: กระดูกสันหลังคดด้วยหลักการนะครับเมื่อวินิจฉัยหลังคดเรามาเอ็กซเรย์กันดูว่าคดเท่าไหร
1: ่
3: ถ้ามันคดไม่มากเราก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไข
1: ถ้ามาก
3: ถึงจุดที่ต้องแก้มันก็เป็นจุดที่ต้องผ่าตัด
1: โอ้ผ่าตัดเลยรักษาด้วยการผ่าตัด
2: ผ่าตัดเลี้ยงกระดูกใหม่อ่ะ
3: ใช่ครับการผ่าตัดมันจะเป็นเรื่องว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่แหละต้องพูดง่ายๆถ้าเรื่องของหลังคดนะครับถ้าจะแก้หลังคดมันจะเป็นการผ่าตัดเพื่อเข้าไปแก้ให้มันคดโดยการใช้โลหะใส่เข้าไปดามแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกรายครับที่จะต้องแก้ไขขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันถึงจุดที่
2: ม
3: ันไม่สามารถที่จะรักษาได้โดยการกายภาพโดยการใช้ยาประคองอาการแล้วมัน

0: ทำอะไรของเธอ
1: ผมรู้ผมทำตัวไม่น่ารักแต่ผมสำนึกผิดแล้วอ่ะให้อภัยผมนะ

0: ฉันเคยเตือนเธอกี่ครั้งแล้วเรื่องสติเธอจะฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดไปสร้างปัญหาแล้วมาขอโทษซ้ำๆไม่ได้เธอโตแล้วนะไม่ใช่เด็กๆเมื่อไหร่จะคิดได
1: ้ครั้งสุดท้ายแล้วนะพี่นะ
0: ถ้าเธอยังโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ไม่ได้ฉันก็ไม่อยากคุยกับเธอแล้ว
1: เฮ้ยหมายความว่าไงไม่อยากคุยกับผมแล้วแปลว่าอะไร
0: นี่มันไม่ใช่เวลาจะมาคุยเรื่องนี้ตอนนี้ปล่อย
1: แปลว่าอะไร
0: คิวปล่อยคิว
2: พิชามีอะไรหรือเปล่าครับ
0: ไม่มีอะไรค่ะบอสเบน
2: เดี๋ยวกันคิวเวลาทำงานผมอยากให้คุยเรื่องงานนะส่วนเรื่องส่วนตัวไว้ไปคุยกันหลังเลิกงาน
1: บอสจะบอกอะไรผมครับ
2: ผมพูดในฐานะ MD นะคุณควรจะทำตัวให้เป็นมืออาชีพหน่อยถ้าทำตัวเป็นเด็กๆแบบนี้อย่าว่าแต่พิชาเลยนะเป็นผมก็รำคาญ

0: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
1: ์เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมาขาโดนเมา
3: ส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
4: มาทำอะไรสนุกๆกันนี่เลยแบงแบง
5: ฟรีซิตสแตกินเจฟเฟ
6: ตไบเจอร์
7: แบงแบง
8: เราต้องล่อเดมอนออกมากระชากหน้ากากมันให้ได
9: ้ถ้าเชื้อโรคคืออาวุธที่ทำลายศัตรูได้เราเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่าไหม
8: ในนี้มีอะไรพันลบต้องการฮาร์ดดิสก์นี้ไม่งั้นราตรีต้องตาย
10: อาพันลบต้องชดใช้พี่หญิงพ่อลินจะทำลายไฟฟินิกแทนพ่อเอง
11: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
14: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
13: เพราะเราปิดผมขาว
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
15: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
16: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
15: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
16: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
17: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
18: แฮปปี้ช้อปปิ้ง

0: ความสุขสั่งได
1: ้สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้มาอยู่กับพลอยลี่แล้วก็คุณไฮนะคะอย่างที่บอกไปเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าทุกท่านเบื่อไหมเวลาที่ทำความสะอาดบ้านโดยเฉพาะเรื่องของการถูพื้นทำทีไรแต่ละครั้งทำไมมันถึงยุ่งยากไม่สะอาดเปียกแฉะเลอะเทอะอยู่ตลอดเวลาเลยวันนี้ค่ะพลอยลี่และคุณไฮก็เลยมีชุดถังปั่นทำความสะอาดโกกินสปินม็อบมาฝากกันดีไซน์สวยสีสันสดใสกระทัดรัดทำให้เราประหยัดการใช้น้ำรวมไปถึงประหยัดพื้นที่มากๆเลยค่ะผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงคุณภาพดีและก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่ช่วยให้การถูพื้นทำความสะอาดเนี่ยมันง่ายแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นที่จัดเต็มและคุ้มสุดๆเลยเพราะวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไปมากถึง4เซตพร้อมกับราคาที่โดนใจมาฝากกันค่ะ
2: นี่ครับโปรลูกดกขนาดนี้น้ำสาธิตให้ดูกันเลยดีกว่าถังของเราคุณผู้ชมมีไม้ให้แบบนี้ไม่ต้องยกเพราะว่ามีล้อเลื่อนได้มีจุกระบายน้ำและมีถังปั่นเปียกปั่นแห้งด้วยหัวสแตนเลสอยากจะปั่นเปียกกดสลักลงแค่นี้ปั่นเปียกซับน้ำกันกดมาสมูทเลยนี
1: ่
2: เสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมกดให้ดูไม่เกิน4ที่1 2 3 4ตามโปรแบบนี้แล้วน้ำก็แห้งจริง
1: ๆว้าว
2: ว้าวตอนนี้เราพร้อมทำความสะอาดพื้นที่เลอะแค่ไถผ่านปื๊ดผ่านปื๊ดคุณผู้ชมลองดูการซับน้ำของผ้าไมโครไฟเบอร์คุณพลอยลี่ก็มองด้วยตาแม้คราบน้ำมันหอยก็ออกโดยง่ายดายแบบนี้ดูคุณพลอยลี่
1: โอ้โหมันเกิดขึ้นได้กับทุกบ้านแล้วค่ะ
2: โอ้แต่ว่าผ้าแบบนี้ไม่ต้องห่วงครับผมปั่นทำความสะอาดเอาคราบออกคุณไม่ต้องเอามือไปบีบไปซักผ้าแล้วผ้ามันขาวได้แบบน
1: ี้คุณผู้ชมคะอย่ารอช้าค่ะเพราะว่านี่คือสินค้าขายดีกระแสแรงที่ทุกบ้านต้องมีกับโปรโมชั่นสุดปังจ่ายไม่ถึง 1,000 บาทกับชุดถังปั่นทำความสะอาดโกกินฟินม็อบ1เซตประกอบไปด้วยตัวถังปั่น1ชิ้นมาพร้อมกับไม้ถูพื้นพร้อมผ้าถูอีก1ด้ามแบบนี้ผู้ชมได้ไปถึง2เซตราคาปกติ 1,780 บาทแต่เฉพาะคนโทรไว้100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ค่ะเราแถมให้ฟรีไปเลยอีก2เซตตอนนี้คุณผู้ชมได้ไปสุดคุ้มถึง4เซตแบบนี้แต่เฉพาะวินาทีนี้เท่านั้นคุณผู้ชมค่ะให้เพิ่มไปเลยนะคะสำหรับผ้าถูพื้นไมโครไฟเบอร
2: ์
1: อีก12ผืนมูลค่ารวมอยู่ที่ 4,748 บาทไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายแค่999บาทย้ำเลยค่ะ999บาทเท่านั้นสั่งซื้อวินาทีนี้เราจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านค่ะโทรเลยนะคะที่เบอร์021613233ย้ำ021613233หรือแอดไลน์สั่งซื้อก็ได้ค่ะที่ LINE @happy4h3 นั่นเองค่ะ
2: เริ่มที่ตัวถังปั่นกันก่อนนะครับผมถังปั่นของเราผลิตจากพลาสติก ABS สีเขียวสวยสดใสน่าใช้งานมากเลยนะฮะแข็งแรงทนทานอีกด้วยไม่แตกหักได้ง่ายๆขนาดของเขากระทัดรัดนะฮะกำลังพอดีในการที่จะวางไว้ในห้องน้ำระเบียงบ้านระเบียงคอนโดวางไว้ตรงไหนก็ไม่เกะกะตัวถังนะฮะมี2ระบบในการปั่นนั่นก็คือการปั่นเปียกนี่เลยนะฮะเอาไว้ซักทำความสะอาดนะฮะระบบปั่นแบบนี้มีแกนซักในการล้างผ้าม็อบให้สะดวกสบายนะฮะง่ายๆไม่เปลืองแรงไม่เลอะมืออีกหนึ่งข้อดีของถังไซส์กระทัดรัดนะฮะประหยัดน้ำนั่นเองและไม่ต้องใช้น้ำเยอะมาต่อในส่วนของระบบถังปั่นแห้งผลิตจากสแตนเลสแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมอย่างแน่นอนใช้งานง่ายได้คล่องตัวแค่กดไม้ถูลงไปนะฮะและเราก็จะเห็นการหมุนลื่นไวๆไม่เปลืองแรงบิดให้เจ็บมือไม่เลอะมือเลยด้วยตัวถังก็จุน้ำได้ถึง3ลิตรเรามีหูหิ้วสะดวกจับคล่องมือและถ้าเกิดว่าคุณจะเทนะฮะแค่เปิดจุกระบายน้ำตรงนี้นะโดยที่ไม่ต้องยกไปเทเอี้ยวให้ปวดหลังอีกต่อไปเลยด้วยและเวลาเราจะเลื่อนไปใช้งานที่ไหนก็มีล้อให้เลื่อนไปสะดวก4ล้อเลย
1: มาต่อกันที่ตัวไม้ถูพื้นกันบ้างในเซตได้ไปพร้อมกับตัวถังปั่นนะคะตัวด้ามม็อบแบบนี้ค่ะผลิตมาจากวัสดุสแตนเลสอย่างดีนะคุณผู้ชมที่มันทั้งหนาแข็งแรงทนทานไม่ได้หักแล้วก็งอง่ายๆนะคะรวมไปถึงค่ะด้ามม็อบแบบนี้คุณผู้ชมที่เราเปิดสลักมาแบบนี้นะคะสามารถยืด

0: ยาวได้แบบนี้มากถึง111เซนติเมตรนะคุณผู้ชมใต้ตู้ใต้เตียงใต้โซฟาหรือในพื้นที่จำกัดก็สามารถทำความสะอาดได้แบบคล่องตัวสุดๆเลยขอบตู้ต่างๆขอบหน้าต่างที่มันอยู่สูงๆเอื้อมถึงได้สบายๆเลยค่ะส่วนตัวจานหมุนผลิตมาจากพลาสติกคุณภาพดีทนทานหมุนได้มากถึง360องศาไปเลยตัวผ้าม็อบผ้าไมโครไฟเบอร์คุณภาพดีที่ทั้งนุ่มทั้งฟูและเขามีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำรวมไปถึงพวกฝุ่นผงสิ่งสกปรกได้ดีกว่าพวกผ้าได้ดิบธรรมดาคุณผู้ชมคะซักทำความสะอาดได้ง่ายไม่สะสมสิ่งสกปรกกลิ่นเหม็นกลิ่นอับต่างๆนะคะสามารถใช้ได้กับหลายพื้นที่พื้นผิวของบ้านเช่นพื้นไม้จริงไม้ลามิเนตพื้นกระเบื้องยันหินอ่อนพื้นยาง SPC เรียกว่าพื้นรูปแบบไหนก็ใช้งานได้หมดเลยนะคะที่สำคัญค่ะหมดห่วงไปเลยเรื่องเวลาเปลี่ยนผ้าไม้ม็อบคุณผู้ชมดูดีๆอยากให้จับตาแล้วดูตรงนี้เพราะเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นไวมากๆไม่ต้องใช้มือไปสัมผัสเลยแค่เหยียบตัวปลายผ้าไมโครไฟเบอร์ของเราและดึงออกแบบนี้รวมไปถึงเวลาที่ต้องการใส่ค่ะก็สามารถครอบไปแบบนี้แล้วก็แก๊บแก๊บแบบนี้มันก็จะลงล็อก
1: ให้มาดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าวันนี้คราบสกปรกเนี่ยที่ผมมีคราบนมกับพื้นก็เป็นพื้นไม้ด้วย
0: ปวดหัวเลยค่ะ
1: ก็ได้นะการใช้งานคุณผู้ชมนะครับปลดสลักป๊อกออกมาแบบนี้ถูลงไปแบบนี้พอผ้าหมาดน้ำดีหยดติ๋งๆเราก็ลงมาปั่นหัวสเตเลสให้มันแห้งไปเลยแล้วมันแห้งเร็วจริงๆคุณพลอยลี่แล้วคราบนมเยอะขนาดนี้ดูคุณผู้ชมเปิดมานะฮะคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยดูดน้ำได้เป็นอย่างดีมากๆแล้ว
0: นมบางทีอาจจะเครียดประมาณนึงแต่ถ้าหันมาทางนี้เจอซอสมะเขือเทศแล้วแม่กุมขมับเลยแต่อย่าเพิ่งกังวลใจไปค่ะวันนี้เราอยู่กับโกลกรีนสปินม็อบเน้นการถูแบบตะล่อมแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะเป็นการดูดซับเข้าไปอยู่ในตัวผ้าแบบนี้เลยใช่เลยผ้าไมโครไฟเบอร์นี่แหละคุณผู้ชมคะ
1: ในส่วนของพื้นไม้หรือพื้นที่มีร่องต่างๆนะฮะคราบฝุ่นเนี่ยสามารถเข้าไปติดข้างในได้
0: จริงค่ะ
1: แต่ว่าได้ว่าคุณใช้โกลกรีนนะฮะผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดักจับฝุ่นดักจับออกมาคราบต่างๆมันก็จะหายไปทั้งพื้นผิวจริงๆ
0: โอ้โหพื้นไม้ผ่านไปแล้วค่ะอีกหนึ่งงานใหญ่คราบทากาแฟที่มันมักจะเหนียว
1: เหนอะหายเลย
0: ทิ้งลอยดวงเอาไว้ให้เราขุ่นข้องหมองใจ
1: ว้าว
0: มันไม่น่าเกิดขึ้นเลยแต่กลับมาดูทีไหนล่ะคะจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมคะ มันมาอยู่ในผ้าไมโครไฟเบอร์ผืนนี้ของเรา การล้างทำความสะอาดนะคุณผู้ชมคะไม่ต้องใช้มือจับแต่อย่างใดคุณผู้ชมจูมฝั่งเปียกเสร็จปุ๊บแล้วนะคะย้ายมาฝั่งด้านแห้งแบบนี้ค่ะเตรียมตัวเลยคุณผู้ชมแม่บ้านสบายค่ะระหว่างที่ทำยังดูซีรีส์ได
1: ้
0: สบายใจเลยแบบนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปทุกพื้นผิวในบ้านได้โกลกรีนสปินม็อบไปบอกเลยว่าเอาอยู่แน่นอนค่ะ
1: แน่นอนครับตอนนี้ทีมงานบอกว่าสายนะฮะเข้าเยอะจนเหลือแค่10เซตแล้วแต่ยอมไม่ได้ต้องให้ตัวดังของผมนะรีบส่งของที่แฮปปี้โดยด่วนเลยนะให้กับคุณผู้ชมเพิ่มอีก100สายสุดท้าย
0: โอ
1: ้โหกันเข้ามาเพื่อที่คุณจะได้โปรโมชั่นสุดปังโกลกรีนสปินม็อบ1เซตประกอบด้วยถังปั่น1ชิ้นไม้ถูพื้นพร้อมผ้าถูพื้น1ด้ามซึ่งคุณจะได้ไปถึง2เซตกันก่อนจากปกติราคา 1,780 บาทเฉพาะ100สายสุดท้ายที่โทรเข้ามาในตอนนี้เราแถมให้ฟรีอีก2เซตเลยได้ไปสุดคุ้ม4เซตเฉพาะวินาทีนี้เท่านั้นแถมเพิ่มไปแบบจุกๆกับผ้าถูพื้นไมโครไฟเบอร์12พื้นโอ้โหเยอะจริงจัดเต็มนะมูลค่ารวม 4,748 บาทแต่คุณจ่ายเพียง999บาทเน้นย้ำ999บาทนะฮะซื้อวินาทีนี้ส่งฟรี
0: ทั่วประเทศอย่างแน่นอนเลยค
1: ่ะโอ้โหเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line@happycs3 ครับ
0: ตอนนี้ค่ะเวลาหมดเวลาแล้วไฟลี่และคุณไฮต้องขอตัวลาไปทำความสะอาดบ้านแบบแฮปปี้กันก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: แฮปปี้จริงๆง่ะ
1: ของถึงไหนแล้ว
2: โหระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นับสนุนโดยน้ำปาระแม่บุญล้ำ
1: ดารารีบทำนัดใหม่ให้พี่ด้วยนะอันไหนเลื่อนได้ให้เลื่อนไปก่อนอันไหนเลื่อนไม่ได้ให้ทำนัดใหม่ให้เร็วที่สุด
2: พี่ชายจะไปไหนครับ
1: โรงงานเฟอร์นิเจอร์มีปัญหาค่ะคุณส้มเจ้าของโรงงานให้คนบุกเข้าไปเอาของในโรงงานออกเลยมีเรื่องกับคนเฝ้าโรงงานตอนนี้จะตีกันแล้วค่ะ
3: แล้วพี่ทิชาก็จะไปคนเดียวด้วยค่ะ
2: ถ้างั้นผมไปด้วยพิชาคุณไปคนเดียวอันตรายนะเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อน
4: ขอบคุณบอสที่หวังดีนะครับแต่นี่มันคดีทีมผมผมช่วยหัวหน้าผมเอง
2: คิวขนาดนี้คุณยังใจร้อนเลยนะคุณคิดว่าคุณไปช่วยทิชาก็ได้ผมว่าคุณอยู่ที่นี่ดีกว่า
4: ผมทำได้ครับบอสผมดูแลพี่ทิชาได
3: ้อย่ามัวเสียเวลาเลยค่ะไปกันให้หมดนี่เลยค่ะดาราอยู่จัดการงานคนเดียวได้ค่ะ
4: ผมว่าให้พี่ทิชาตัดสินใจดีกว่าครับให้ผมไปนะพี
1: ่ฉันต้องการคนช่วยเจรจาฉันจะไปกับบอสเบนเธออยู่ที่นี่ช่วยดาราเคลียร์งานเถอะไปค่ะบอสเบน

0: พี่ชาผมว่าคุณรออยู่ที่รถดีกว่านะเดี๋ยวผมจัดการเอง
1: ไม่ค่ะพี่ชาจะไม่ปล่อยให้บอสเบนไปคนเดียว
0: พี่ชา
1: พี่ชาจะระวังตัวค่ะไปค่ะ
0: นี่ผมให้คุณไปก็ได้แต่คุณให้ผมจัดการนะถ้าไม่จำเป็นคุณอยู่เฉยๆเชื่อใจผมนะ

0: อย่างเว้ยไม่มีสิทธิ์เข้ามาเลยเว้ย
1: ไม่อยากมีเรื่องอย่าขวางเนี่ย
0: ทำไม
1: ของข้างในเป็นของของพวกกู
0: ไม่ให้เว้ยไม่ให้เข้า
2: ไม่เข้าไม่ได้วะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นสวัสดีครับคือผมเป็นทนายจากบริษัท Ross and Harvey นะครับอยากจะมาเจรจากับพวกคุณครับ
0: Ross and Harvey นี่มึงกล้าทนายมาข่มขู่พวกกูเหรอวะ
1: แน่นอน
4: พวกเราไม่ได้ขู่ค่ะเราแค่มาเจรจาพวกคุณอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าศาลเนี่ยมีคำสั่งให้โรงงาน COC ต้องย้ายออกจากที่ดินนี้
3: พรุ่งนี้พนักงานบังคับคดีจะเอาหมายจากกองบังคับคดีมาติดประกาศที่นี่นะครับ
4: ถ้าไม่เชื่อเรามีหมาย PDF ให้ดูก่อนค่ะหมายเพิ่งออกสดๆร้อนๆพวกพี่กลุ่มนี้ก็อาจจะยังไม่ทราบก็เลยรีบร้อนไปหน่อยค่ะ
3: เดี๋ยวผมจะให้ทางของคุณส้มเนี่ยหยุดขนของก่อนนะครับพวกคุณก็ไปแจ้งผู้จัดการโรงงานตั้งทนายมาคุยนะครับ
0: มึงอย่ามาตีเนียนมึงก็รู้ว่าถ้าไม่มีหมายมาติดมึงไม่มีสิทธิ์ขนของออกจากโรงงานทำแบบเนี้ยมันผิดบุกรุกเต็มๆพวกมึงโดนฟ้องแน่
1: แล้วไงคุณส้มสั่งมาใครขวางใครไม่เห็นด้วยก็ไปฟ้องเอาแต่ว่าเนี่ยเครื่องจักรต้องออกจากที่นี่เว้ย
5: ใคร
1: ม
5: าเลยคนไหนมาเลยโรงง
3: านเลยเดี๋ยวใจเย็น
1: คนขวางออกไม่ให้ม
3: าใจเย็นผมว่าคุณไปตั้งทนายมาคุยก่อนดีกว่านะครับ
0: นี่คงไม่คุยเลยเว้ยพูดมากจังวะฮะ
1: เอ้ยข้ามันเ
0: ฮ้ย

0: เอาพี่ใจเย็นคุยก่อนคุยก่อนอืมนี่ไม้วางก่อนพี่เออจะมาขนของเหรอพี่
1: ใช
0: ่เจอนี่ครับรออะไรอ่ะเอ้าผมลืมแนะนำตัวสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมเป็นทนายสุดหล่อของเจ้าของโรงงานเนี่ยครับพอดีลูกพี่ผมส่งมาลูกพี่ผมก็ทนายเสิร์ตครับจักปะ
2: ทนายเสิร์ตเหรออ
0: ืมผมว่าพวกพี่ถอยไปก่อนดีกว่าเขาอยากทำอะไรให้เขาทำไปไปขวางเลย
3: พูดอะไรของคุณเน
4: ี่ยบอสเป็นครับ
0: เอาลุงเป็นทนายเหรอเป็นทนายภาษาอะไรเนี่ยทำไมไม่แนะนำพี่เขาบ้างหรือว่าแนะนำแล้วแต่ว่าเขาเต็มใจที่ติดคุกพี่นี่เจอนี่โคตรซวยเลยนะตั้งทนายของผมไหมเอาไหม
4: คุกเขาก็อะไรอย่ามาขู่คนของฉันนะ
0: อย่ามาขู่วายพูดมาได้ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองทำอะไรอยู่อ่ะจรรยาบรรณของทนายอ่ะไม่มีเลยนะเจ๊
4: เรียกใครเจ
0: ๊กูเจ๊ไงจะใครล่ะอย่างเจ๊นี่น่าจะได้จากคุณส้มมาเยอะเลยเนี่ยถึงไม่เตือนพวกพี่เขาบ้างเลยให้ปล่อยให้เขามาบุกรุกอย่างเงี้ยทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไอ้ที่ทำอย่างเงี้ยมันติดคุก 100%
4: หยุดพลาดได้แล้วนะพูดมากอย่าไปฟังเขาค่ะ
0: ก็มาดิครับถ้าเจ๊มั่นใจว่าจะไม่ติดคุกอ่ะงั้นก็เชิญเจ๊ไปเป็นแกนนำขนของดิไป
4: ฉัน
0: ทำไมอ่ะบอสเหรอโอ้โหไม่กล้าเหรอโอ้โหพี่ดูทนายพี่ดิขนาดทนายพี่ยังไม่กล้าเลย
4: ฉันไม่ได้ไม่กล้าแต่มันไม่ใช่หน้าที่ทนายไง
0: ว้ายว้ายว้ายไม่ใช่หน้าที่ทนายพูดมาได
4: ้หุบปากไปเลยนะไม่ต้องไปฟังค่ะพี่คุณส้มจ้างมาใช่ไหมคะเข้าไปเลยค่ะลุยเลยค่ะส่วนดิฉันขอรอตรงนี้นะคะ
0: เชิญครับเชิญครับเชิญครับ
5: เฮ้ยพูดจริง
4: ไหวนะคะบอสเบนมาค่ะเดี๋ยวทิชาขับให้เอง
3: ไม่เป็นไรผมขับไหว
4: บอสเบนคะ
0: พี่ทิชาพี่ชาพี่เป็นไรเปล่าผมเห็นพี่ล้มเฮ้ยพี่มีแผลนี่หว่า
4: จะไม่เป็นไรมาค่ะทิชาขับให้

0: เรตินอลที่เจี๊ยบเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทจิน่าสูตรเรตินอลด้วยเทียเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันถึง24มิถุนายนนี้
1: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตราน
3: อนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: จับมือกันไว้ให้แน่นๆนะลูกค่อยๆช่วยกันแก้ปัญหาไปทีละเรื่อง
5: แม่กับพ่อเจอกันก็ทะเลาะกันทุกครั้งแม่ใจร้าย
6: ลืมอะไรคะมุกจะได้เข้าไปเอาให้
7: ลืมว่าผมบอกรักคุณไปหรือยัง
8: คุณบอกไปแล้วนี่คะ
0: รักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้20:25 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: สนับสนุนโดย
11: True Online Home Next
12: ทำไมคุณถึงสนใจนายขจรอะไรขนาดเนี้ย
13: ผมต้องการช่วยหลานเพื่อนไม่ให้ถูกนายคนนี้หรอก
14: เดี๋ยวนะนี่แกแอบชอบหลานสาวฉันหรือเปล่าเนี่ย
13: เฮ้ย
15: เงินบริษัทอดิสวนน่ะถึงเธอจะเป็นทายาทแต่ก็เอาไปใช้ตามใจชอบไม่ได้หรอกนะยะ
13: เรื่องสุดาฉันไม่เกี่ยวแต่ถ้าแกทำอะไรแล้วผิด

0: จะตาย
1: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรันก็ยังเป็นลูกอีกคนหนึ่งของแม่นะ
4: เสียใจที่สุดเลยที่เลือกแต่งงานกับคุณ
5: แน่ใจแล้วเหรอว่าจะหย่ากันนะ
4: ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
6: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับน้องนิ่มกลับบ้าน
7: ไม่ต้อง
6: อย่าลืมสิคะว่าเราเป็นคู่รักไอดอล
7: ไม่ได้อยู่ต่อนะใครจะทำดีกับฉันทำไม
8: ก็แค่เลี้ยงข้าวคนแก่กลัวว่าจะอดตายไม่มีกิน
1: แม่วาดฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
10: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
11: ์ว้าว
10: ไม่รีบไม่เหลือนะ
12: อยู่ดีใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้เธอทำไมมันเริ่มบ่อย
13: สนับสนุนโดย Protex Icy Cool Nescafe Red Cup
14: หนักนะคะเนี่ยบอสเบนค่อยๆเดินนะคะแล้วนี่จะไม่ไปหาหมอจริงๆหรอคะ
15: นอนสักพักก็น่าจะดีขึ้น
14: ค่อยๆก็ได้ค่ะไม่ต้องรีบ โอ้เอ้าบอสเบนคะ

0: มีคนงานปะทะกันบอสเบนมาช่วยฉันก็เลยโดนลูกหลง
1: ทิชากลับไปก่อนก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นเอง
2: โอ๊ยไม่เป็นไรค่ะทิชาไปส่งได้ค่ะไปค่ะบอสเบนค่อยๆนะคะ

0: ผมไปโรงพยาบาลหน่อย
1: ยังเจ็บหลังอยู่ไหมคะไม่ขอตัวก่อนนะคะ
2: ติดเคสคนไข้รุนแรงกว่าอยู่นะคะถ้าบอสปวดมากเดี๋ยวให้พยาบาลเอายาแก้ปวดให้นะคะ
3: ไปถ้าคุณยังไม่ได้อาบน้ำคุณกลับไปอาบน้ำก็ได้ขอบคุณมากที่พาผมมาส่ง
2: ขอตัวก่อนนะคะ
0: เอ้า

0: คุณ
1: งวดนี้ผมถูกหวยแน่เลย
0: คุณเป็นหมอเหรอคะ
1: คิดว่าใช่นะครับ เดี๋ยวผมขอตัวดูคนไข้ก่อนนะครับอาการเป็นไงบ้างครับคุณเบนจามิน
2: ผมโดนกระแทกที่หลังครับมันไม้ฟาดมา
1: ก ระดูกซี่โครงไม่ได้หักนะครับแต่ว่ากล้ามเนื้อบริเวณสะบักกับซี่โครงได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระแทกไม่มีฟกช้ำแต่ว่าจะรู้สึกเจ็บบริเวณข้างในเวลาที่บิดตัวหรือว่าขยับตัวก็จะรู้สึกเจ็บได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็งดใช้แรงไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่ยกของหนักหรือว่าออกกำลังกายกับเล่นกีฬานี้ต้องงดไปก่อนนอนพักดูอาการสักคืนแล้วก็ให้พยาบาลดูแลนะครับ
3: อุ้ยคุณหมอขาคุณเขาก็มีแฟนมาคอยดูแลไหมคะ
4: ไม่ใช่แฟนค่ะเป็นเจ้านายค่ะ
3: ขอโทษนะคะขอโทษค่ะ
1: พี่พอลล่าขอโทษแทนพยาบาลพอลล่าด้วยนะครับที่ปล่อยไก่เก่งที่สุดในโรงพยาบาลมีอะไรจะถามหมออีกไหมครับ
2: คุณสองคนรู้จักกันนะครับ
3: คุณหมอน่าจะหมายถึงถามเรื่องอาการนะคะคนไข้เล่นมุกใช่ไหมคะเนี่ย
1: ผมมีเคสด่วนฝากด้วยนะครับพยาบาลคนละ
3: ค่ะ
1: ยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะครับ
3: มีอะไรกดเรียกได้เลยนะคะ
1: ครับครับทำไมต้องเคสด่วนตอนนี
2: ้หมอก็ชอบคุณ
4: พักผ่อนเยอะๆนะคะบอส
2: คุณจะไม่อยู่เฝ้าผมเหรอ
4: ตัวนะคะ

0: แดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
1: ้ The All New Nissan Kicks E-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
2: ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม
3: ้กัมมี่ปีโป้ปีโป้กัมมี่อร่อยกัมมี่ปีโป้กัมมี่กัมมี่ปีโป้ปีโป้กัมมี่ยิ่งเคี้ยวสนุกปีโป้กัมม
2: ี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย
4: ไม่มีใครห้ามอายุได้เฉพาะอายุที่อยู่ในใจของคนที่มากความแค้น
5: ฉันจะฆ่าแก
4: ต่างคนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
6: หรือว่าคุณเป็นคนสายพวกมันฆ่าฉันคนฆ่าใช่ไหมพ่อผม
4: อยากของใกล้ถึงเวลาของมันเต็มที
7: ปากการังสีดำเร็วๆนี
8: ้ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: Roger Keys เราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลว์แบบสาวเกาหลี
10: Roger Kisser를 선택하세요
9: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ
11: Roger Kisser
12: คุ้มจริงถูกทุกวันต้องที่บิ๊กซี VRFresh ปีกบนไก่เพียงกิโลละ84บาทเชอรี่ทองนำเข้าเพียง279บาท Apple and V Pack 4เพียง118บาทถึง24มิถุนายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
13: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้เจ้าเหมียวสุขภาพแข็งแรง

0: สกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหนียวพอใจ
1: อยู่ดีดีใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้ถามทำไมมันเริ่มไหวไหว
2: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
3: นอนโรงแรมสบายจะตายสบายทั้งกายสบายทั้งใจห่วงตัวเองเถอะคลิปแพร่ไปทั่วแล้วนี
4: ่แม่เห็นแล้วเหรอคะ
3: เขาเห็นกันทั้งประเทศแล้วที่แม่ยอมให้มาหาเนี่ยก็เพราะเรื่องนี้แหละเพื่อนแม่ลูกค้าญาติทั้งพ่อญาติแม่ญาติห่างๆทั้งไลน์ทั้งโทรกระหน่ำมาถามแม่ไม่รู้จะตอบยังไงแม่ไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอโทษค่ะ
3: ก็แล้วจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือไงไหนบอกว่าชื่อเสียงภาพลักษณ์การเป็นทนายของลูกมันสำคัญไงแล้วมันเสียหายไปขนาดนี้เนี่ยจะไม่แก้ปัญหาให้มันจบๆไปเหรอ
4: แม
3: ่แม่ไม่เข้าใจเลยอ่ะว่าเด็กคนนั้นมีดีอะไรไหนบอกแม่หน่อยคิวมีอะไรดีกว่าบอสเบนอะไรที่ทำให้ลูกชอบนี่แม่อยากรู้จริง
4: ๆแล้วแม่ล่ะคะทำไมแม่ถึงชอบบอสเบนทั้งที่แม่ไม่เคยชอบคนที่มีครอบครัวเลย
3: ใช่แม่ไม่ชอบแต่ผู้ชายที่อยู่รอบๆตัวลูกตอนนี้เนี่ยบอสเบนดีที่สุดเป็นผู้ใหญ่มีอาชีพการงานมั่นคงถึงแม้ว่าเขาจะต้องส่งเสียเลี้ยงดูลูกเขาแต่นั้นก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบมีจิตสำนึกที่ดีเขาก็คงไม่ปล่อยให้ลูกของแม่เนี่ยต้องไปตกระกำลำบากแม่พิจารณารวมๆแล้วแม่รับได้มากที่สุด
4: ค่ะบอสเบนเป็นคนดีจริงๆส่วนคิวยังไม่มีใบอนุญาตว่าความด้วยซ้ำบ้านก็ไม่ได้มีฐานะพ่อก็เป็นแค่พนักงานบัญชีธรรมดาคิวดื้อด้านใจร้อนกวนประสาททำอะไรตามใจตามอารมณ์ตัวเองตลอด
3: ไม่มีอะไรดีสักอย่างแล้วลูกชอบไปได้ยังไง
4: คิวเป็นคนเดียวที่เชื่อมั่นในตัวหนูค่ะในวันที่หนูรู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตว่าความก็แพ้แม่ก็ไม่สนับสนุนที่ให้หนูเป็นทนายแฟนก็นอกใจคือเวลานั้นนะคนที่อยู่ข้างหนูมันควรจะเป็นแม่แต่มันกลับเป็นคิวเด็กมัธยมบ้าๆบอๆคนหนึ่งเป็นคนเดียวที่เชื่อมั่นในตัวหนูเป็นคนที่บอกว่าหนูเก่งหนูทำได้ทุกอย่างคิวไม่เคยไม่เชื่อมั่นในตัวหนูเลยอ่ะก็เพราะคิวนั่นแหละค่ะที่ทำให้หนูไม่เคยล้มเลิกที่จะเป็นทนายเลย
3: แล้วเป็นยังไงล่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เพราะคิวเหรอตำแหน่งพาร์ทเนอร์ที่ลูกอยากได้กำลังจะพังเพราะมันเผลอๆนะอนาคตการเป็นทนายของลูกก็จะพังไปด้วย

แม่รักลูกแม่หวังดีกับลูกแม่อยากเห็นลูกมีชีวิตที่ดีอยากเห็นลูกมีคู่ชีวิตที่ทำให้ลูกดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่คนที่จะมาเป็นภาระไม่ใช่คนที่จะมาทำให้ลูกมีแต่ความทุกข์มีความปวดหัวอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยแม่ก็คงจะนอนตายตาไม่หลับอะ

เอากลับไปคิดให้ดีเถอะว่าตอนนี้ชีวิตของลูกต้องการอะไรมีเป้าหมายอะไรใครคือคนที่จะช่วยส่งเสริมใครคือคนที่ฉุดรั้งทำลายอนาคตของลูกใช้เหตุผลให้สมกับที่ตัวเองเป็นทนายหน่อยอย่าใช้แต่อารมณ์เพราะแม่ไม่อยากจะพูดซ้ำว่าคนอย่างลูกเป็นทนายไม่ได้

0: ยังปวดตรงไหนอยู่ไหมคะ
1: ก็ยังปวดนิดหน่อยครับแต่ดีกว่าเมื่อวานเยอะเลย
0: นี่ยาแก้ปวดนะคะเดี๋ยวอาหารเช้ากำลังจะมาค่ะ
1: ครับ
0: จะให้ตามลูกน้องคุณเข้ามาเลยไหมคะ
1: ใครครับ
0: ลูกน้องคนสวยของคุณนะคะนี่นั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องทั้งคืนเลยนะคะนี่เห็นลุกไปล้างหน้าล้างตาแล้วเดี๋ยวก็คงเข้ามานะคะ
1: ครับนี่เฝ้าอยู่หน้าห้องทั้งคืนเลยอ่ะ

0: พอดีเอาเอกสารมาให้เซ็นนะคะก็เลยแวะมา
1: เอกสารอยู่ไหนครับ
0: อ้าวอุ้ยลืมไว้บนรถค่ะเดี๋ยวไปเอามาก่อน
1: นี่ไปเอาเสื้อใครมาใส่
0: เสื้อของข้ามี่เองค่ะ
1: เมื่อคืนมีพยาบาลคนหนึ่งเขามีเสื้อแบบนี้คุณไปยืมเข้ามานะ
0: เปล่านี่คะ
1: จับโกหกเก่งแต่โกหกเองอะไม่เนียนพยาบาลเขาบอกว่าคุณนั่งเฝ้าผมหน้าห้องทั้งคืน
0: ค่ะมีไม่ได้เฝ้าบอสเลยนะคะ
1: ขอบคุณนะครับที่เป็นห่วง
0: ไม่ได้ห่วงบอสเลยค่ะ
1: ก็ถ้าไม่ห่วงแล้วคุณจะนั่งหน้าห้องทำไมทั้งคืนทำไมไม่กลับไปพักที่บ้านคุณห่วงผม
2: คุณหวานอยู่ไหมครับ
3: ไปข้างนอกครับอีกครึ่งชั่วโมงจะเข้ามาครับ
2: พอดีผมมีเรื่องสำคัญนะครับผมขอนั่งรอตรงนู้นได้ไหม
3: เชิญครับ
2: ขอบคุณ
4: เชิญค่ะคุณเพียงแล้วยอดขายวิกนี้เป็นไงบ้างคะ
5: ยอดขายตอนนี้ทะลุเป้ามากเลยค่ะลูกค้าติดใจมากเลยค่ะอาจจะได้วัตถุดิบที่คุณพิมพ์สั่งมานะคะเกรดพรีเมียมเป็นที่พอใจของลูกค้ามากเลยค่ะ
2: ดีค่ะอีพิมพ์

0: ตำนานเมื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมิลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
7: นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: ซีรีส์หนังตั้งรวบตึงทุกฟิลฉันเป็นคนไทยฉันมาจากดินแดนอันไกลโพ้น
9: ส่วนเจ้าก็เป็นได้แค่บ่าวใต้เท้าค่ะ
10: นี่สมองคุณมีปัญหาหรือเปล่า
11: ฉันให้คุณ5ล้านข้าชื่อเจ้าเจี้ยนวันนี้ขอตีกลองร้องทุก
8: ดูรวดเดียวจบครบทุกตอนรวมซีรีส์แนวตั้งภาคไทยคัดพิเศษที่3 Plus Choice
12: มาทำอะไรสนุกๆกันนี่เลยแบงแบงเฟรเซ่สแตกเก็ตเจ็ดเซ่ไฟเจ็ดแบงแบง
13: สบายครับไหมป้าปี้กินครับ
14: ให้จำรสดีครับ
15: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยทำให้ไข่เจียวรสดี
14: พอแล้วอะไรก็ความ
13: หอมอร่อยในพริบตาเลย
15: แบบนี้ต้อง
14: รสดี
15: รสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
16: อยากผมยาวสวยทำไงดี
17: ใช้ Sunsilk Calvarian Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
18: อยู่ดีๆใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้ท้าทำไมมันเริ่มไหวไหว
19: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
20: เตรียมอาหารไว้แล้วใช่ไหม
21: ได้คร
20: ับ ก็จัดโต๊ะเลยฉันต้องไปประชุมต่อเฮ้ยมึงมาทำอะไรที่ร้านกู
21: ร้านมึง
20: เออที่นี่ร้านกูพิม
21: นี่ร้านพวกมึงแล้วมึงมาจ้างกูทำบัญชีทำไม
20: มึงจะบ้าเหรอใครจะไปจ้างมึงทำบัญชีฮะใครใคร
22: พิมสั่งค่ะ
20: คุณเอาบัญชีร้านผมไปให้มันทำอย่างนั้นเหรอ
21: นี่มึงจ้างกูเลยไอ้พิม
22: ฉันแค่อยากช่วย
21: มึงจ้างกูทำงานให้มึงเป็นปีๆเนี่ยมึงทำงี้กูได้ยังไงกูบอกแล้วไงไม่ต้องมาสงสารกูกูไม่อยากได้เงินของมึงกูไม่ต้องการ
20: มึงไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับเมียกู
22: อย่าคุณเลวันอย่าค่ะอย่าคุณเลวันอย่า
20: บองอะไรไอ้กระจอกมีปัญหาเหรอ

พ่อเฮ้ยพ่อเฮ้ยแกรู้ใช่ไหมรู้มาตลอดว่ามันแอบจ้างพ่อทำบัญชี

0: พ่อรอก่อนนะหรือว่าพ่อนั่งตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมไปเอายามาให้แล้วพ่อรอแป๊บนึงนะ
1: กูไม่ต้องการเงินของมึงกูไม่อยากได
0: ้พ่อให้พ่อ
1: เอามันทิ้งไป
0: พ่อเฮ้ยพ่ออย่าพ่อ
1: ทำไมฮะทำไมต้องเอาเงินของมันทำไมต้องหลอกพ่อด้วยแกก็รู้ว่าแม่แกมันเลวมันทิ้งพวกเราไปแล้วแกไม่เชื่อพ่อยิ่งมาโกหกพ่อทำไมอะฮะทำไม
0: พ่ออย่าพ่อไปพ่อ
1: เรื่องมึงเรียกกูว่าพ่อ
0: เฮ้ยเฮ้ยพอแล้ว
1: หยุด
0: พอแล้วพอแล้วผมไม่ได้อยากปิดบังพ่อแต่ผมแค่คิดว่าพ่ออาจจะกลับมาคืนดีกับแม่ผมคิดแค่นั้นมันผิดเหรอฮะ
1: ให้กูดีกับแม่กูดีกับหมาซะดีกว่า
0: พ่อ
1: รักมันมากใช่ไหมฮะลากมันมาไปดิไปจะอยู่กับมันกูอยู่ของกูได้ไปไม่ต้องมายุ่งกับกู

0: บคุณนะครับที่พามาส่งถึงแม้ที่ผ่านมาคุณจะเมินเฉยกับผมแต่พอผมไม่สบายคุณก็ยังมาดูแลขอบคุณจริงๆครับ
1: กลับอะค่ะ

0: ึกษาวันเกิดนะพ่ออ่ะของขวัญพ่อจะได้มีปากกาสวยๆไว้อวดคนอื่นสักที
1: โอ้สวยนะสีสวยด้วยนี่เป็นไงเป็นไงดูดีไหม
0: โอ้ที่สุดอ่ะ
1: นี่พ่อจับปากกาด้านนี้นะไว้เซ็นรับเงินไม่ใช่ยามโชคไง
0: โอ้ยดีเลยพ่อสามวันเกิดนะพ่อโอ้ยเ
1: ซ็นไหมเซ็นเซ็นเซ็นเซ็นไอ้แผ่นนี้ไม่ได้นี
0: ่โอ้โห
1: ดีดีดี
0: โอ้ยชอบไหมชอบไหม

0: สถิตกลางใจไทยทั่วล่าเป็นเจ้าฟ้าเป็นเจ้าหญิงเป็นมิ่งขวัญหลอมศรัทธาประชาชนร้อยรวมกันคุณอนันต์ปิ่นพทัยด้วยปรีชาวสุธาโสกาดูลฟ้าสีมนโศกท่วมท้นล้นอาวรทั่วเทศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่สวรรคาสุขาวดีขอน้อมเกล้าส่งเสด็จกลับสู่ฟ้าคืนนภาสวงสวรรค์พระทรงศรีราชอาลัยเปี่ยมใจรักก้องธรณีด้วยสำนึกด้วยภักดีตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท BEC World จำกัดมหาชน
1: และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: ลินดาเช่นเคยค่ะ
1: ข่าวใหญ่ของวันนี้นะครับที่สุด DSI ก็แถลงแล้วครับคดี Forex นะครับซื้อขายเงินตราต่างประเทศผิดกฎหมายหยิบชาร์ตขึ้นมาตูน
0: ค่ะ
1: คือวันนี้

วิ่งจากหัวใจเราเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงสมองนะครับแล้วสองอันนี้มันจะใหญ่มากนะครับเรียกว่า carotid arteries นะครับตัวนี้เนี่ยถ้ามันมีไขมันไปเกาะมากๆมันก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ไอ้ที่เกาะเนี่ยมันสามารถหลุดไปในสมองได้ถ้ามันหลุดไปปุ๊บอัมพาตอัมพฤกษ์นะครับหลุดไปที่จอประสาทตาเป็นไงครับตาบอดบางคนอาจจะมีการมาด้วยเฮ้ยตามันบอดชั่วคราวเดี๋ยวมันหายแล้วก็บอดใหม่แล้วก็หายนั่นคืออาการเตือนแล้วครับว่าท่านมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้หลุดไปอุดจอประสาทตาได้แล้วก็ถ้ามันอุดแล้วขาดเลือดสักพักหนึ่งตาบอดถาวรนะครับมันไม่หายนะครับตาบอดถาวรนะอาการที่ตาข้างนั้นมันติดดับๆเนี่ยนะครับเรามีภาษาทางการแพทย์นะครับเรียกว่า amaurosis fugax นะครับ amaurosis fugax อันนี้อาจจะชื่อประหลาดนิดนึงนะครับแต่ว่าในทางการแพทย์เราจะรู้กันนะครับหรือบางคนเคยได้ยินว่าถ้าเกิดว่าไอ้เนี่ยมันพวกลิ่มเลือดพวกไอ้ตัวไขมันพวกนี้มันไปเกาะตรงสมองแล้วมันหลุดไปที่สมองเรื่อยๆแต่บางคนอาจจะเป็นแค่อัมพฤกษ์ชั่วคราวความจำเสื่อมชั่วคราวนะครับหรือบางทีเราพูดไม่ออกชั่วคราวนะครับพวกนั้นเราจะเรียกว่า TIA transient ischemic attack นะครับหรือ TGA transient global amnesia ก็คือความจำมันหายไปช่วงหนึ่งนะครับนั่นคืออาการเตือนแล้วครับว่าไขมันของท่านเนี่ยที่มันมีอยู่ในร่างกายของท่านถ้ามันสูงพอนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการเหล่านั้นนะครับนี่คือเรื่องหลอดเลือดของสมองแล้วก็หลอดเลือดคอหลอดเลือดใหญ่หลอดเลือดแดงใหญ่ที่เราเรียกว่าเอลต้าเนี่ยก็มีปัญหาได้นะครับหัวใจของเราเนี่ยมันจะต้องปั๊มเลือดผ่านหลอดเลือดแดงใหญ่ตัวเนี้ยที่เรียกว่าเอลต้ามันจะวิ่งขึ้นมาตรงหน้าอกเนี่ยแล้วก็ลงไปที่ช่องท้องเราตรงนี้แหละครับถ้ามันมีไอ้ตัวไขมันไปพอกนานๆนะครับมันก็ทำให้ผนังหลอดเลือดตรงนั้นมันอ่อนแอได้แล้วบางคนจะเกิดเป็นกระป๋อหลอดเลือดขึ้นมาที่เราเรียกว่าaneurysm นะครับกระป๋อหลอดเลือดเนี่ยปกติหลอดเลือดมันก็ประมาณเท่านี้ถ้ามันใหญ่ขึ้นเป็นกระป๋ออย่างเงี้ยถ้าโชคร้ายมันแตกแปะตายเลยนะครับตัวอย่างที่สำคัญในประวัติศาสตร์คนไหนบ้างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยคือเขาเป็นหลอดเลือดโป่งพองนะครับแล้วมันแตกเราเรียกว่า abdominal aortic aneurysm rupture นะครับมันแตกเลยอันนี้คือเสียชีวิตเลยส่วนใหญ่แล้วช่วยไม่ทันนะครับนั่นคือการที่ท่านมีปัญหาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะแล้วก็หลอดเลือดส่วนปลายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ขานะครับหลอดเลือดที่ขาเนี่ยเป็นหลอดเลือดแดงแล้วถ้ามันมีไขมันไปเกาะอยู่ตรงนั้นบ่อยๆเนี่ยเลือดเลี้ยงขาไม่เพียงพอบางคนจะมาด้วยอาการปวดขาเดินไปสักพักต้องหยุดแล้วมันปวดขานะฮะไม่ใช่ปวดธรรมดาด้วยปวดแบบปวดมากแต่พอหยุดแป๊บนึงแล้วมันหายเลยนะครับไม่ใช่แบบกรณีปวดเมื่อยที่โอ้ต้องนวดแล้วมันถึงจะดีขึ้นแบบนั้นนะครับในกรณีนี้คือหยุดเดินเนี่ยสักพักครับเดียวหายนะครับนั่นก็ต้องระวังแล้วว่ามีการที่เกิดการตีบของหลอดเลือดส่วนที่ไปเลี้ยงขาหรือเปล่าแล้วคนบางคนโชคร้ายคือไอ้ไขมันตัวนี้มันหลุดไปอุดเกิดอะไรขึ้นครับขาข้างนั้นขาดเลือดทันทีขาดเลือดก็จะปวดเจ็บมากทันทีนะครับขาข้างนั้นซีดแล้วก็คลำชีพจรที่ขาไม่ได้นั่นเป็นภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์เพราะว่าถ้าไม่ฉะนั้นเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลไม่ทันแล้วก็อาจจะได้ตัดขาข้างนั้นทิ้งไปเลยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เรากังวลนะแล้วไม่เพียงแต่เท่านี้นะครับการที่มันมีไอ้ไขมันเนี่ยพอกอยู่ตามหลอดเลือดต่างๆแล้วถ้าเกิดท่านมีเหตุผลที่จะต้องไปทำการสวนหัวใจเช่นว่าท่านไปเจอว่าเอ้ยหลอดเลือดหัวใจของท่านไม่ดีแล้วนะหมอเขาทำการสวนการสวนเนี่ยไอ้ตัวสายขึ้นพวกเนี้ยสายที่เราเป็นสายลวดต้องสวนเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่นะครับมันอาจจะไปขูดเอาไอ้ตัวไขมันตรงนี้หลุดไปสักที่หนึ่งได้แล้วที่เรากลัวมันหลุดไปไหนหลุดไปที่ไตเสียนะครับบางคนก็เกิดอาการไตอักเสบขึ้นมาได้บางคนมันไปอุดตามปลายเท้านะครับเท้าก็เป็นม่วงๆเป็นจ้ำๆขึ้นมาได้นะครับนั้นเราก็เจอได้เหมือนกันนะดังนั้นนี่คือปัญหาของคนที่ปล่อยให้ไขมันมันสูงนานๆแล้วไม่ได้รักษานะครับคือตรงเนี้ยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าไขมันเนี่ยนะฮะที่มันเยอะจนเกินไปก็จะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้แล้วที่สำคัญคือท่านไม่มีอาการในตอนแรกเมื่อท่านมีอาการนั่นแปลว่ามันสายไปแล้วครับมันมาแก้แล้วบางคนโชคดีอาจจะแก้ได้แต่ถ้าโชคร้ายมันอาจจะแก้ไม่ได้นะครับนี่คือความสำคัญของการรักษาไขมันแต่เพียงแค่นั้นพอหรือเปล่าไม่พอครับต้องบอกอย่างนี้ครับนั่นก็คือผลของการที่ความดันของไขมันของท่านสูงอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าท่านสามารถทำวิธีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ไขมันของท่านลงมาต่ำกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้อันนั้นก็คือท่านปลอดภัยนะครับโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้นก็จะน้อยลงไปเยอะนะครับท่านทำยังไงก็ได้ครับถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่อยากรับประทานยาท่านจะไปทำด้วยวิธีอื่นถ้าท่านสามารถทำได้ดีเลยครับนะไม่มีปัญหาส่วนใหญ่

เนี่ยผมจะประเมินอย่างนี้ก่อนครับดูในแง่ของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพวกนั้นทั้งหมดก่อนถ้าความเสี่ยงท่านสูงปี๊ดเลยเยอะๆเลยส่วนใหญ่ผมจะแนะนําว่าท่านเนี่ยน่าจะต้องทานยาไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในการกินการออกกําลังกายให้มันดีนะครับแล้วถ้าปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ดีแล้วโอ้โหไขมันลดพรวดพราบเลยอย่างดีโอเคเรามาค่อยๆลดยาแล้วหยุดกันดูซิว่าท่านจะโอเคหรือเปล่านะครับเวลาในการหยุดยาพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่บอกว่าหยุดทันทีเลยไม่ได้นะครับในกรณีความเสี่ยงสูงเนี่ยผมจะให้ยาไปก่อนนะฮะแล้วท่านไปออกกําลังกายมาแล้วก็3เดือนเนี่ยเรามาตรวจกันอีกรอบนึงโอเคถ้ามันเข้าเป้าคุมได้ดีใช่มั้ยเราลองลดยาลงนิดนึงนะครับแล้วก็เอาใหม่ตรวจ3เดือนมันลดลงไปยังคุมได้ดีอยู่ทั้งที่เราลดยาแล้วลดยาอีกรอบนึงได้มั้ยลองลดดูนะครับลองลดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถหยุดได้พอหยุดได้เสร็จปุ๊บก็ตรวจติดตามทุกๆ3เดือนในช่วงแรกๆให้แน่ใจว่าไขมันมันจะไม่กลับมาสูงใหม่นะครับแบบนี้จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าท่านลดยาลงมาระดับนึงแล้วไปตรวจซ้ำเฮ้ยไขมันมันเด้งสูงขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยก็แปลว่าท่านลดไม่ได้แล้วครับท่านอาจจะต้องกลับไปกินเท่าเดิมนะฮะเพราะมิฉะนั้นท่านก็จะเสี่ยงต่อโรคที่เมื่อกี้ผมเล่าไปทั้งหมดนั่นแหละครับมันเป็นอะไรที่อันตรายนะฮะนั่นก็คือคนที่เขาไม่อยากจะกินยานานๆแต่ถ้าท่านไม่อยากจะกินยาเลยตั้งแต่แรกท่านก็จะต้องระวังให้ดีนะครับว่าถ้ามันสูงคือมันไม่ถามเราก่อนหรอกครับว่ามันจะเกิดปัญหาตอนไหนแล้วหมอก็ไม่สามารถทำนายได้ว่าท่านจะเกิดปัญหาเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดแล้วจะแก้ไขได้หรือไม่เราไม่สามารถบอกได้นะครับมันเป็นดวงของท่านเองเลยนะครับว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะฮะงั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับทีนี้โรคไหนบ้างที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดทั้งพวกนี้ทั้งหมดถ้าท่านมีโรคอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคความดันที่มันสูงนะครับพวกเนี้ยมันทำให้เสี่ยงก่อโรคหลอดเลือดพวกนี้มากขึ้นโรคอ้วนทำให้เสี่ยงมากขึ้นโรคที่ก่อให้เกิดการอักเสบต่างๆในร่างกายเช่นโรคข้อเสพรูมาตอยโรค SLE ลูปัสนะครับโรค Connective Tissue Disorder ก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแล้วมีการอักเสบอยู่เรื่อยๆนะครับโรค Mixed Connective Tissue Disorder โรคโจเกรนพวกเนี้ยโรคภูมิต่อต้านตัวเองเกือบทั้งหมดเลยนะครับมันจะเป็นโรคที่มีการอักเสบในร่างกายโรค HIV ก็มีความอักเสบในร่างกายแล้วคนที่มีโรคการอักเสบพวกเนี้ยอยู่ในร่างกายโอกาสจะเกิดโรคหลอดเลือดมันสูงขึ้นดังนั้นถ้าท่านมีความมีโรคหลายๆโรคร่วมกันร่วมกับมีไขมันที่มันสูงแล้วท่านมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มมากกว่าคนทั่วไปนะครับแล้วก็คนที่สูบบุหรี่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนี่ใครๆก็รู้นะครับมันจะเสี่ยงมากขึ้นนะนี่ก็คือเป็นประวัติแต่ว่ามันก็จะมีวิธีในการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจบางอย่างที่พอบอกได้ว่าท่านเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับก็คือการตรวจดูค่าการอักเสบในร่างกายที่เรียกว่า high sensitivity CRP นะครับถ้ามันเกิน2อันนี้ก็แปลว่าเฮ้ยมันเยอะแล้วแปลว่ามีการอักเสบเยอะท่านอาจจะต้องลดไขมันให้มันดีกว่านั้นนะครับลดให้มันดีกว่านั้นนอกเหนือจากนี้ก็มีการตรวจไลโปโปรตีน A นะครับถ้ามันสูงมากๆเช่นสูงเกิน50อันนี้ก็มีปัญหานะครับก็ต้องรีบรักษาเหมือนกันนะคนที่ไปตรวจแคลเซียมสกอร์นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าไปตรวจ CT สแกนของหลอดเลือดหัวใจแล้วดูว่ามีแคลเซียมเกาะมากมายแค่ไหนนะครับตัวนี้ถ้ามันสูงมากๆก็แปลว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงมากแต่มีข้อยกเว้นครับการตรวจแล้วพบว่าแคลเซียมสกอร์ไม่ได้สูงไม่ได้แปลว่าท่านจะปลอดภัยเสมอไปนะครับไม่ได้แปลว่าท่านจะปลอดภัยเสมอไปมันต้องดูร่วมกับสิ่งอื่นๆที่เราตรวจมาด้วยรวมทั้งประวัติของท่านและมีการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดนะครับซึ่งผมเคยได้พูดไปในคลิปเรื่องของเรื่องพวกไขมันพวกนี้แล้วว่าท่านจะไปประเมินได้ด้วยตัวเองนะมันมีแบบประเมินอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเรียกว่า ASCVD นะครับคือถ้ามันต่ำกว่า 5% เนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้ามันอยู่ระหว่าง 5-20% เนี่ยท่านจะต้องดูเรื่องความเสี่ยงเมื่อกี้เช่นว่าไปดูแคลเซียมสกอร์ของหัวใจนะครับไปดูผลเลือดต่างๆดูประวัติของท่านว่ามีโรคอะไรไหมถ้ามีเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องรีบรักษานะครับแต่ถ้ามันสูงเกิน 20% ขึ้นไปเนี่ยอันนั้นแปลว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคเมื่อกี้เยอะแยะมากท่านควรจะต้องรีบรักษาทำยังไงก็ได้ให้ไขมันมันลงมาให้เร็วที่สุดนะครับงั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องทราบไว้ต่อมามีคำถามว่าแล้วไขมันเท่าไหร่ล่ะที่จะต้องรักษานะครับไขมันตัวที่เรากำลังพูดถึงนี้เราเรียกว่า low density lipoprotein นะครับซึ่งผมเคยเล่ารายละเอียดไปแล้วว่าสูงเท่าไหร่ถึงต้องรักษาแต่ว่าก็จะมาเล่าย้อนให้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะครับข้อแรกถ้ามันมีค่า LDL สูงเกิน190ขึ้นไปอันนี้ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันลงมาให้เร็วที่สุดไม่ว่าท่านจะมีโรคใดๆความเสี่ยงอะไรก็จะต้องเอามันลงมาให้ได้ท่านจะลองออกกำลังกายเองก็ได้นะครับอันนั้นไม่ถือนะครับแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงมากขึ้นเยอะๆนะครับเช่นมีโรคเบาหวานความดันมีไขมันสูงอีกนะครับ
มีการสูบบุหรี่

มีโรคโรคหัวใจในคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็นตั้งแต่อายุ40 50นะนะครับมันเสี่ยงมากอย่างนั้นแปลว่าท่านต้องพิจารณาใช้ยาตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วค่อยมาดูว่าท่านจะหยุดยาได้ทีหลังหรือเปล่านะครับนี่คือเกิน190นะฮะแต่ถ้ามันต่ํากว่านั้นล่ะนะครับคือถ้ามันต่ํากว่านั้นนะครับเราก็แยกเป็นตามความเสี่ยงของ ASCVD ก็คือเป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะครับถ้าท่านอยู่ในช่วงตั้งแต่5ถึง20เนี่ยตรงนั้นเนี่ยให้เราลองไปดูความเสี่ยงอื่นๆที่ท่านมีอยู่นะครับเช่นโรคประจำตัวมีหรือเปล่านะครับมีค่า High Sensitivity CRP แค่ไหนมีค่า Lipoprotein A เท่าไหร่นะครับมีแคลเซียมสกอร์เท่าไหร่นะครับยิ่งมันมีปัญหาพวกนี้เยอะๆเนี่ยท่านยิ่งต้องรีบลดลงมาให้เยอะถ้าความเสี่ยงของพวกนี้ของท่านเนี่ยมันมีเยอะนะครับเช่นตั้งแต่2ข้อขึ้นไปเนี่ยเป้าหมายของค่า LDL ของท่านน่ะควรจะต่ำกว่า130นะครับต่ำกว่า130ท่านทำยังไงก็ได้ให้มันลงมาต่ำกว่า130นะแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยง0ข้อหรือมีแค่ข้อเดียวเลยนะครับท่านก็อาจจะอรุมอร่วยให้ค่า LDL เนี่ยต่ำกว่า160ได้นะครับดังนั้นเรามีเป้าหมายแล้วนะครับถ้าท่านไม่มีโรคประจำตัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันต้องเอาให้ต่ำกว่า190ถ้าท่านมีโรคประจำตัวแล้วก็ไปคำนวณความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับอยู่ที่ระหว่าง5ถึง 20% นะครับก็แบ่งเป็น2อย่างนะครับประการแรกก็คือถ้าท่านมีโรคประจำตัวอะไรเยอะๆนะครับมีค่าการอักเสบในร่างกายเยอะมีแคลเซียมสกอร์สูงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมลืมพูดไปนะครับคนที่มีค่าไขมัน HDL ต่ำนะครับนี่ก็ถือเป็นความเสี่ยงด้วยนะครับถ้าท่านมีความเสี่ยงพวกนี้เพิ่มเข้ามาอย่างน้อย2ข้อเป้าหมายของท่านคือเอา LDL ให้ต่ำกว่า130นะครับแต่ถ้าไม่มีความเสี่ยงหรือมีแค่ข้อเดียวต่ำกว่า160นะครับทีนี้คนที่เคยเป็นโรคพวกเมื่อกี้ที่ผมว่ามาแล้วล่ะเช่นเคยมีหลอดเลือดหัวใจโดนอุดตันไปแล้วล่ะเป้าหมายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเดิมแล้วครับเช่นถ้ามีโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดส่วนปลายหลอดเลือดตรงคอมันมีปัญหาไปแล้วแล้วท่านเคยมีอาการไปแล้วพวกนี้ต้องใช้ยาแน่ๆนะครับต้องใช้ยาแน่ๆเพราะว่าการที่ท่านคุมด้วยตัวเองส่วนใหญ่มันจะทำไม่ได้นะครับคนพวกนี้นะฮะเป้าหมายในการลด LDL เนี่ยมันจะต่ำมากเลยส่วนใหญ่ผมจะให้ต่ำกว่า70เลยนะครับในช่วงแรกที่ท่านมีอาการเยอะๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าโอ้เดือนที่แล้วเพิ่งจะเกิดหลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วหมอต้องไปทำสเตนเนี่ยพวกนี้ต้องเอาให้ต่ำที่สุดเลยส่วนใหญ่ก็จะต่ำกว่า50เลยซ้ำไปนะครับ70นี่ก็เยอะแล้วนะครับต้องไม่เกินนั้นนะแล้วคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่เราจะให้มันไม่เกิน70นะครับนี่จะต่างจากคนทั่วๆไปนะฮะนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เคยเป็นโรคพวกนี้มาแล้วแล้วมันเลยปีหนึ่งไปละหลังจากที่เช่นว่าเคยเป็นหลอดเลือดตีบในหัวใจนะครับทำสเตนต์ไปเรียบร้อยผ่านไปแล้วปีหนึ่งโอเคเราอาจจะอรุมอร่วยให้ค่า LDL เนี่ยมันสูงขึ้นมานิดนึงสัก70ถึง100ก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ปีแรกเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะเสี่ยงมากนะเดี๋ยวโอกาสสเตนต์มันตันอีกรอบนึงก็ยังมีสูงได้นะครับต้องระวังนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้าเรามีไขมันที่สูงเนี่ยเป้าหมายในการลดไขมันของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับถ้ายิ่งมีความเสี่ยงสูงมากเท่าไหร่ค่า LDL ของเราก็ต้องยิ่งต่ำเท่านั้นนะครับและถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับทีนี้คนที่เขากินยาไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาทำไงนะครับบางคนกินแล้วมันปวดขานะครับยาที่กินเนี่ยส่วนใหญ่ชื่อสเตตินทั้งนั้นเป็นยากลุ่มสเตตินยาลดไขมันนะครับถ้าเรากินแล้วเฮ้ยมันปวดขาปวดน่องแล้วมันปวดมากเลยเนี่ยมันไม่ไหวเลยนะครับหรือบางคนตะคริวกินตลอดเวลาไปตรวจกับหมอครับอาจจะต้องเปลี่ยนชนิดยาสเตตินหรือบางครั้งอาจจะต้องลดยาสเตตินลงแต่ถ้ามันยังเอาไขมันลงไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมีการเพิ่มยาอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเอเซติแมปนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้สเตตินเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้โดสขนาดสูงมันเป็นการป้องกันไม่ให้ไขมันถูกดูดซึมเข้าไปในลำไส้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับการเปลี่ยนชนิดสเตตินก็ช่วยแก้ไขภาวะต่างๆที่ท่านมีผลข้างเคียงได้นะครับผลข้างเคียงด้านการปวดกล้ามเนื้อหรือบางคนมีค่าเอนไซม์ตับที่มันสูงขึ้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนชนิดหรือลดขนาดของสเตตินที่ท่านกินอยู่นะครับนี่เป็นวิธีในการแก้ไขนะไขมันอีกตัวหนึ่งซึ่งผมยังไม่ได้พูดก็คือไขมันชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับตัวนี้เนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วนะครับเราไปลดอาหารจำเพาะแป้งน้ำตาลมันก็จะลดลงมาได้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยมันลดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ยาตัวอื่นเสริมไปด้วยนะครับเช่นยากลุ่มฟีโนไฟเบรตอะไรพวกนี้เป็นต้นทั่วไปเราไม่จำเป็นจะต้องไปกินยาอะไรลดพวกไตรกลีเซอไรด์เราใช้พวกกลุ่มสเตตินก็สามารถลดไตรกลีเซอไรด์ได้นะครับแต่มันจะมีภาวะพิเศษอย่างหนึ่งคือไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆเช่นสูงเกิน500สูงเกิน1,000พวกนี้เนี่ยเจาะเลือดมาเลือดมันสี

0: วเลยเป็นไขมันเต็มหมดมันจะทําให้เกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันได้นะครับแล้วตับอ่อนอักเสบเนี่ยใครเคยเป็นเนี่ยโหทรมานสุดๆเลยนะปวดท้องแบบไม่หายอ่ะเป็นตลอดวันแล้วคือต้องอยู่โรงพยาบาลต้องห้ามกินข้าวห้ามกินน้ําห้ามกินอะไรสักอย่างลงไปแล้วก็ต้องรออย่างนั้นเป็นวันๆกว่ามันจะหายนะครับฉีดยาเข้าไปแล้วก็ไม่หายปวดนะฮะมันหนักขนาดนั้นเลยนะครับตับอ่อนอักเสบนั้นคนที่สูงขนาดนั้นยังไงก็ต้องกินยาแล้วครับลดอาหารมันลดไม่ได้แล้วครับมันแก้ไขไม่ได้ดังนั้นไตรกลีเซอไรด์ขนาด500เป็นพันอะไรเงี้ยต้องใช้ยาลดไขมันนะครับนั้นเป็นสิ่งที่แนะนำเลยนะฮะและถ้านอกเหนือจากนี้นะครับเท่าที่พูดมาท่านควรจะรู้ว่าการที่ไขมันของท่านสูงอยู่เป็นเวลานานมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับท่านที่ไม่ต้องการกินยาผมแนะนำว่าท่านทำยังไงก็ได้นะครับให้สามารถคุมในไขมันของท่านให้ได้ถ้าคุมได้ไม่มีปัญหาอะไรครับท่านไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ถ้าท่านคุมไม่ได้แล้วล่ะก็ท่านควรจะต้องรู้ว่าท่านจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเมื่อไหร่ที่ผมแนะนำว่าควรจะต้องไปตรวจซ้ำเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้ยเราขอไปคุณก่อนแล้วค่อยกลับมาตรวจใหม่แต่ท่านต้องบอกว่ากลับมาตรวจใหม่เมื่อไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมจะให้ตรวจใหม่ภายใน3เดือนท่านไปลองอะไรมันก็ได้สัก3เดือนแล้วมาตรวจใหม่แต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงสูงมากๆเช่นว่าเฮ้ยเป็นโรคหัวใจอยู่เป็นโรคเบาหวานเป็นอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดแต่ท่านไม่ต้องการกินท่านความเสี่ยงสูงแบบสุดๆเลยนะครับผมไม่สามารถห้ามท่านไม่ให้กินได้แต่ผมบอกได้ว่าความเสี่ยงคืออะไรและผมก็จะนัดมาภายใน1เดือนแล้วดูว่าไอ้สิ่งที่ท่านไปทำมาเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่านะครับถ้าเดือนนึงแล้วมันลดลงมาดีเลยคุมได้ดีโอเคท่านคุมต่อไปนะครับแต่ถ้ามันคุมไม่ดีล่ะท่านก็ต้องพิจารณาดูว่าท่านจะทานยาหรือท่านจะเสี่ยงเอาว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะว่าไขมันสูงไม่มีอาการครับถ้ามันมีแปลว่ามันแย่ไปแล้วครับนะโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ามาเริ่มแต่ต้นมะรุมก่อนใช้ได้ทั้งต้นค่ะมะรุมนี่เป็นพืชสมุนไพรเอาตั้งแต่รากก่อนนะฮะรากใช้ทำยาลำต้นเปลือกลำต้นใช้ทำยาใบมะรุมรับประทานดอกมะรุมรับประทานฝักมะรุมแกงส้มอย่างอร่อยทีนี้พอมีดอกมีฝักก็จะมีพอฝักแก่เนี่ยจะมีเมล็ดเขาก็เอาเมล็ดข้างในฝักมะรุมนั่นแหละเอามาสกัดเป็นน้ำมันมะรุมน้ำมันมะรุมช่วยบำรุงรักษาผิวน้ำมันมะรุมใช้แทนเดย์ครีมไนท์ครีมได้น้ำมันมะรุมช่วยทำให้คนที่เป็นสิวอักเสบลดการอักเสบลงได้น้ำมันมะรุมทาแล้วช่วยเด็กวัยรุ่นที่มีสิวอุดตันให้หายได้ท่านใดที่ไม่เคยใช้น้ำมันมะรุมลองใช้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าใครที่หนังศีรษะแห้งมากๆใช้น้ำมันมะรุมหมักผมน้ำมันมะรุมหมักผมเนี่ยจะช่วยให้หนังศีรษะของท่านหายแห้งหายคันแล้วก็ใครที่ท่านใดที่มีผิวแห้งกร้านแล้วก็เราเวลาหน้าหนาวเนี่ยนะคะคนอยู่ประเทศเนี้ยเวลาหน้าหนาวเนี่ยจะต้องทาครีมบางคนทาครีมแล้วไม่อยู่ค่ะแห้งเร็วใช้น้ำมันมะรุมทาผิวค่ะทั้งเช้าและก่อนนอนจะช่วยทำให้ผิวของท่านชุ่มชื่นนุ่มนวลขึ้นแล้วน้ำมันมะรุมเวลาเราทาหน้าเนี่ยนะคะทั้งเช้าและก่อนนอนเนี่ยตัวน้ำมันมะรุมเวลาซึมเข้าไปในหน้าเราแล้วเนี่ยไปช่วยกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวเราเนี่ยฟูขึ้นท่านใดสนใจน้ำมันมะรุมโทรสั่งได้ที่ Net Shopping ค่ะ
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping

โรคไขข้อมะเร็งเบาหวานโรคอ้วนคอเลสเตอรอลสูงอาการเจ็บปวดต่างๆซึมเศร้าโรคสิวโรคสะเก็ดเงินเพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์ในงานวิจัยระดับนานาชาติแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงมากถ้าท่านผู้ชมเป็น10โรคนี้อยู่นะก็อย่าลืมพิจารณาขมิ้นชันมากินนะครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงก์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอเราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และส

สมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินresistanceใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอ้วน obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือดในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดสดร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1 กรัม30 วันติดกันไขมัน

ในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักถ่ายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นพิษโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไว้โค้ชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือCatalase หลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์ Catalase ตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็น100เนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคหนึ่งนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าซึมอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ออกซิเดทีฟสตรีสที่มาจากเซลลูลาร์อินฟลามเมชันเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ Randomized Double Blind Placebo Control Trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ย
เป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปๆเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับ

เป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมูนใช่ไหมครับระบบภูมิการบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า Oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสเตรสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากลุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าGastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Helicobacter pylori การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนสับสนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นCatalase เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนกันลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาวิทยาลัยเวนสเตทมิชิแกนสรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินเข้าไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมา

คือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ้วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ้วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ้วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ้วก่อนแล้วค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ้วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebookของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะช่วยช่องนี้ได้มากๆเลยกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายสุดท้ายนี้ขอให้ความสงบสุขความแจ่มใสสุขภาพดีจงเป็นของคุณวันนี้โค้ชแบงค์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสุขภาพคลิปหน้าสวัสดีครับ

ขมิ้นชันหรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าขมิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยมายาวนานสรรพคุณของขมิ้นชันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคการประกอบอาหารสรรพคุณเสริมความงามหรือใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อครีมในการบำรุงผิวหน้านับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากมายขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องใดอีกบ้างติดตามได้ในเคล็ดไม่ลืม

ผู้ธนาภูนค่อยทาที่พอดยาเทศปฐุมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใดนักราชแดนอีสานใดผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมันแก่นอยู่คือหิน

านใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าค่าผู้ยิ่งใหญ่สร้างกุศลผลบุญไว้สร้างคุณงามความดีไว้คนใดศรัทธาสัก

0: คา
1: ญาเกตปทุมเทวี
2: HGH นะคะหรือว่านะคะสารที่ช่วยกระตุ้นแล้วก็ซ่อมแซมส่วนสึกหรอนะคะแล้วก็กระตุ้นการเจริญเติบโตของทุกส่วนในร่างกายของเรานะคะซึ่งนะคะ HGH นะคะเป็นการจำลองนะคะสารเคมีหรือว่า Growth Hormone นะคะนะมาในห้องแลบนะคะมีการคิดค้นนะคะนานยาวนานนับเป็นปีๆนะคะกว่าจะได้นะคะตัว HGH ขึ้นมาซึ่งเขาค้นพบแล้วก็วิจัยแล้วว่ามีความใกล้เคียงที่สุดนะคะกับนะคะสารนะคะหรือต่อมใต้สมองของเรานะคะที่หลังต่อมใต้สมองเราซึ่งจะบอกว่ามันนะคะจริงๆแล้วคนเนี่ยก็สร้างแหละนะมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอถึงอายุ25เนี่ยการสร้างเนี่ยมันก็ลดลงได้อย่างเห็นได้ชัดนะคะจึงเกิดนะคะการเสื่อมของร่างกายในอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายนอกเช่นผิวหนังผมนะคะหรือภายในเช่นกล้ามเนื้อนะคะระบบการย่อยอาหารนะคะหรือว่าระบบเลือดนะคะตัวนี้นะคะใช้ง่ายใช้ดีนะคะถกแขนขึ้นมาค่ะนะคะปึ้งนะคะจริงๆเขาบอกว่าใช้ในช่วงที่แบบว่าผิวหนังอ่อนเนาะแต่หนูใช้ท้องแขนเป็นหลักนะคะใช้นะคะ1ปั๊มนะคะแล้วก็ถูๆนะคะเขาตีหัวตีจะได้เข้าเส้นเลือดนะคะนะวันละนะคะ1หนตอนเช้าเท่านั้นเองนะคะกับ1ปั๊มนะคะเขาบอกให้ใช้ติดต่อกันได้ทั้งหมดนะคะ6วันเว้น1วันนะคะให้ร่างกายเราได้พักบ้างเนาะนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเป็นนักกีฬานะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าใช้2ปั๊มนะคะปึ้งๆนะคะแล้วก็ถูนะคะแบบนี้นะคะไปบำรุงร่างกายของเราให้มันแข็งแรงมากขึ้นเดี๋ยวเป็นเพิ่มยาโดเข้าไปเพิ่มนะคะคนที่ออกกำลังกายใช้ได้วันละ2คนนะคะใช้6วันนะคะหยุด1วันเช่นกัน
3: Human Growth Hormone เป็นฮอร์โมนหลักที่สำคัญที่สุดของร่างกายผลิตจากต่อมไร้ท่อใต้สมองทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการทำ

งานของอวัยวะทุกส่วนของร่างกายในการสร้างเซลล์ใหม่และควบคุมการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายจะผลิตมากที่สุดในช่วงอายุ20ปีและจะผลิตน้อยลงหลังจากนั้นเป็นต้นไปซึ่งมีผลต่อการแก่ชราและเสื่อมสภาพของร่างกายซัมเมอร์เดิมเจลคือ HGH ที่สามารถซึมซับเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านผิวหนังส่วนบางเข้าสู่เส้นโลหิตฝอยและส่งต่อเข้าไปสู่เซลล์ของร่างกายจะทำให้ต่อมไร้ท่อใต้สมองกลับมาทำงานเพื่อรักษาระดับโกรทฮอร์โมนให้สูงขึ้นร่างกายจึงกลับมาแข็งแรงและอ่อนเยาว์กว่าเดิมได้รับการรับรอง FDA จากสหรัฐอเมริกา

ให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นคอลลาเจนนั้นก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาต่อหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปชมกันเลยค่ะคอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทด

0: องนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทป์2นะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวัน
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่ Net Shopping
3: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041

แม่หมอช่วยเปิดไพ่ทำนายให้รู้ที10ปีมันก็นานเกินไป10วันมันก็ไม่ทันใจเปลี่ยนเป็นสักที

0: ่อนดูคุยแซ่บโชว์
1: อย่าลืม Subscribe
2: และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
1: ปิ๊งๆเลย
0: โอ้ยรำคาญ
1: ทำไม
3: ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญอีกท่านนึงนะคะซึ่งเป็นคนที่สวยมากๆเลยอะแล้วก็หันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังนะคะสุขภาพร่างกายตอนนี้ต้องบอกว่าต้องดูแลเรื่องอาหารการกินก็ต้องดูแลด้วยนะคะมีอีกสิ่งนึงที่เราเชื่อว่าหลายๆคนมองข้ามไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ใส่ใจมันไม่ได้เลยเหมือนกันเพราะว่ายังไงแล้วเราตื่นมาเจอก่อนสิ่งแรกเลยกาแฟนั่นเองแต่ว่าจะเลือกยังไงให้เข้ากับเราแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะตอนนี้นะคะต้องขอต้อนรับคุณดิวธิดารัตน์โพพินค่ะเจ้าของแบรนด์กาแฟแจ่มใสค่ะสวัสด
4: ี
3: ค
4: ่
3: ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: จะมาคุยกับเราละนะคะ
4: ใช่แล้วค่
3: ะ
4: ยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาที่นี่จะได้มาพูดเรื่องราวแซ่บๆเกี่ยวกับหุ่นแซ่บๆค่ะ
3: จริงๆกาแฟกินแล้วมันหุ่นแซ่บได้เหรอคะ
4: หุ่นแซ่บได้เลยค่ะพี่เบนซ์ค่ะบอกเลยว่ากาแฟตัวนี้ค่ะกาแฟถังเช่าแจ่มใสนะคะตัวนี้นะดีมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมพี่เบนซ์ตอนแรกนะหนูจะบอกนี้เล่าก่อนเลยว่าเมื่อก่อนดูแลตัวเองดีมากออกกำลังกายทานอาหารคลีนแล้วก็จำกัดเวลาในการทาน
3: โอ้โห
4: บางคนทานไอเอฟด้วยแต่ว่าหุ่นยังไม่ถูก

0: ใจสักที
1: เอาทำทุกอย่างก็ยังไม่ถูกใจ
2: ยังไม่
1: ถ
2: ู
1: ก
2: ใจ
0: เป๊ะหมดแต่สิ่งสำคัญที่เราลืมโฟกัสนั่นก็คือกาแฟค่ะเป็นไหมคะคุณผู้ชมทางบ้านเป็นไหมลืมโฟกัสเรื่องกาแฟค่ะกาแฟมีทั้งน้ำตาลทั้งครีมเทียมนะคะบอกเลยว่าเป็นตัวที่ทำลายหุ่นมากๆแล้วพอได้มาดูแลตัวเองแล้วเราโฟกัสเรื่องกาแฟเท่านั้นค่ะพี่เบ้นขา
1: เป็นไงคะเสีย
0: ดีขึ้น
1: เลยตอนนี้นี
0: ่ดีขึ้นเลยแล้วก็เป็นเหตุผลที่ตัดสินใจทำกาแฟแจ่มใสขึ้นมา
1: ทำเองเลย
0: ค่ะจัดการเลย
1: ค่ะ
0: ไม่มีน้ำตาลต้องไม่มีครีมเทียม
1: ค่ะอ๋อไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมอร่อยไหมอ่ะเนี่ย
2: ใช่
0: ต้องอร่อยสิคะพี่เบ้นค่ะ
1: ไม่คือความรู้สึกของคนกินกาแฟนะเป็นคนกินอะไรแบบหวานมันนะต้องน้ำตาลแน่นครีมแน่นอันนี้ไม่มี
0: หนูจะบอกนะพี่เบ้นนะตัวนี้นะคะกาแฟถังเช่าแจ่มใสเนี่ยนะคะสารสกัด21ชนิด
2: 21ชนิด
0: ทำมานะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันคอเลสเตอรอลต่ำ
1: น
0: ะคะเนี่ยสารสกัดทั้งหมด21ชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวโสมถังเช่าทองโกจิเบอรี่สารสกัดน้ำมันมะพร้าวนะคะที่ใช้แทนครีมเทียมนะ
1: ดีจัง
0: ดีมากๆเลยแล้วมีวิตามิน B ด้วยวิตามิน A ค่ะ
1: โอ้เยอะเลยอ่ะ
0: สารสกัดพรีเมียมแน่นหมดเลยนะคะแล้วสารสกัดทั้งหมด21ตัวเนี่ยคัดสรรมาแล้วให้ทุกคนทานตอนเช้าก่อนอาหารเช้าอย่างที่พี่เบ้นบอกว่าเช้ามาปุ๊บ
1: เช้ามาปุ๊บเจอกาแฟก่อนเลย
2: เช้าอีกซองก็เถอะ
0: 1ซองค่ะไม่รีบ1ซองแต่ถ้ารีบใช้หุ่นแนะนํา2ซองค่ะ
1: แนะนําตอนเช้าเนา
0: ะ
1: ตอนบ่ายด้วยได้ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะบางคนแบบทานตอนบ่ายด้วยทานระหว่างวันด้วยบอกเลยนะคะว่าทาน2ซองก็ไม่เป็นปัญหา
1: ไม่ตาค้างแน่นอน
0: ตาไม่ค้างใจไม่สั่นไม่เบลอระหว่างวันไม่มีเวียนวูบแล้วมากกว่านั้นคือตัวสารสกัดหนูทำไมถึงต้องใส่ถึง21ชนิด
1: นั่นสิ
0: เพราะว่าจะช่วยบำรุงด้วย
1: เห็นมีทางเช่าด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะจะช่วยชะลอวัยเลยอันดับแรกคุณผู้หญิงชอบนะคะแม่ๆทางบ้านชอบมากแล้วก็จะช่วยบำรุงข้อเข่าบำรุงกระดูกบำรุงสายตาบำรุงสมองนะคะแล้วหลายๆคนก็กังวลน
1: ะ
0: กลัวว่าจะทันไม่ได้เพราะว่ากลุ่มที่จะบำรุงข้อเข่าเนี่ยคือกลุ่มผู้สูงอายุ
1: ใช่
0: อันนี้ต้องบอกนะคะกลัวว่าจะทานแล้วไม่ปลอดภัย
1: อ๋อทานแล้วไม่ปลอดภัยก็ไม่นี่เราเลือกมาแล้วเราคัดสรรมาให้เรียบร้อย
0: หนูจะบอกว่าตัวนี้ทานแล้วปลอดภัยเบาหวานความดันไขมันคือทานได้เลย
1: ทานได้หมด
0: ใช่ค่ะ
2: ทานได้หมดได้ม
0: ั้ยทานร้อนได้ใส่น้ำแข็งก็รสค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ได้หมด
0: ใครที่ชอบร้อนตอนเช้าชงร้อนใช่ไหมคะทานร้อนชุ่มคอค่ะระหว่างวันอยากจะใส่น้ำแข็งก็ชงเย็นชื่นใจเลยค่ะ
1: ได้เลยนะคะคือถ้าเกิดว่าใครชอบกาแฟดื่มกาแฟในตอนเช้าบอกเลยว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นลูกค้าเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราได้ซื้อ
0: โอ้ยขอบคุณค่ะ
1: เราได้ซื้อไปแล้วที่บ้านนะคะนี่หนึ่งห่อใหญ่นี่ข้างในนี่ของแน่นเลยนะกี่ซองในนี้กี่ซอง
0: ในนี้มี15ซอง
1: เนี่ยแน่นๆเลย
0: แน่นๆเลย
1: ซองใหญ่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเราพี่โมนิดนึงได้ไหมอ่ะเราอ่ะซื้อกาแฟเขาเราก็ซื้อชามะนาวเขาด้วย
0: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
1: แต่วันนี้มีชามะนาวมาขายนะวันนี้ไม่มี
0: ไม่มีค่ะไม่มีมาขายแต่ว่ามีชามีชามาแถมค่ะ
1: ชาอะไรคะ
2: ชาอะไรคะ
0: ชาไทยค่ะ
1: เอ้ยมีชาไทยแล้ว
0: มีชาไทยแล้ว
2: แม่พูดสักคำเลยฉันต้องซื้อแล้วล่ะเธอ
1: ชาไทยชาไทยนี่แสดงว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันเหมือนกันนะคะแม่พ่อเป็นเบาหวานความดันไขมันก็คือทานได้
1: ทานได้หมดกัน
0: นะคะ
1: คือถ้าบอกว่ามีโสมมีถังเช่าแล้วก็มีสารสกัดมากมายบางคนกลัวว่าก
2: ลิ่นโสมมันจะยังไง
0: ไม่มีกลิ่นสมุนไพรเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะมีกลิ่นสมุนไพรไม่มีทานง่ายหอมกลิ่นกาแฟแท้อาราบิก้าเป็นกาแฟแท้อาราบิก้า
1: อาราบิก้าด้วย
0: ใช่ค่ะตั้งใจเลือกแล้วก็คัดสรรมาเป็นอย่างดีเลย
1: คือเมื่อกี้บอกว่าเราซื้อมาเองเราบอกเลยว่าราคาไม่แพงแต่เชื่อว่าโปรนี้ต้องเด็ด
3: น้ำมันดำข้าวคืออะไรน้ำมันดำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอรูริกแอซิดนะคะ

ะออกมาเป็นตัวแกมมาออริจินอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาออริซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาออริซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้มั้ยคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสริมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะ

ี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

ารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ช่าหรือตั้งทางแห่เช่าแปลตรงตัวว่าหน้าร้อนนอนหน้าหนาวหญ้าสมุนไพรชนิดนี้เมื่อหน้าร้อนก็เป็นนอนผีเสื้อปกติแต่พอเข้าหน้าหนาวก็มีต้นหญ้างอกออกจากหัวนอนกลายเป็นหญ้ามีสรรพคุณดีเลิศมากมายถังเช่าแบ่งได้เป็น2 ส่วนส่วนตัวดูเหมือนนอนผิวสีเหลืองถึงเหลืองอมน้ำตาลส่วนหัวช่องที่ต่อกับหางจะมีเนื้อเห็ดขึ้นคลุมเพียงปล้องเดียวส่วนหางเป็นเนื้อเห็ดที่งอกออกมาจากส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเข้มหางถังเช่าเป็นทรงกระบอกยาวปลายเรียวติดแน่นกับตัวนอนถังเช่ามีรสมันเค็มเล็กน้อยจะมีกลิ่นคาวนิดหน่อยแต่ไม่มากถังเช่าขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณต่างๆอีกมากมายทั้งในเรื่องการบำรุงไตและเสริมสร้างสารต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้ร่างกายสมดุลอีกด้วย
1: ขอต้อนรับนะครับคุณยุทธเดชเวชพงษานะครับกรรมการบริหารเวชพงษ์โอสถอีกครั้งนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการของเราได้พูดคุยกันเรื่องสมุนไพรจีนอีกแล้วนะครับวันนี้เพราะในฐานะที่ขออนุญาตเรียกพี่ยุทธละกันนะครับก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวถังเช่าครับ
2: ครับ
1: คุณสมบัตินะครับของถังเช่าจริงๆหลักๆคืออะไรครับ
2: ตามตำราจีนเนี่ยเขาว่าถังเช่าเป็นยาบำรุงหยางของไตและหยินของปอด
1: หยางของไตและหยินของปอดมันหยางของไตยังไงครับ
2: ไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะของจีนนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนมันมากกว่าไตที่เรารู้จักกันในแผนปัจจุบัน
1: ครับ
2: แผนปัจจุบันก็คือไตเป็นที่กำจัดของเสียสร้างปัสสาวะใช่ไหมครับแต่ของจีนเนี่ยไตจะขยายมากกว่านั้นรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์ด้วย
1: คืออย่างนี้ผมเคยหาแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะครับหาแพทย์แผนจีนเขาเคยคุยไว้ของคนจีนเนี่ยเขาถือว่าไตเป็นอวัยวะที่สำคัญมากถ้าไตดีอวัยวะส่วนอื่นในร่างกายจะดีตามทันที
2: ใช่ครับ
1: เขาเชื่ออย่างนั้น
2: ใช่
1: อันนี้ก็คือที่พี่กำลังบอก
2: ทฤษฎีจีนเลยครับ
1: ทฤษฎีจีน
2: โดยเฉพาะสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายเนี่ยไตเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากเป็นตัวที่เสริมไม่ใช่เป็นจุดตั้งต้นของพลังทั้งหลายของอวัยวะอื่นๆของผู้ชายเกือบทั้งหมด
1: หยางนี่คือเย็นใช่ไหมหยางนี่เย็นร้อนหยางคือร้อน
2: หยางร้อน
1: หยางร้อน
2: แรง
1: ร้อนแรง
2: กลางวันส่วนปอดเป็นยินของปอด บำรุงยินของปอดยินนี่เป็นส่วนชุ่มชื่นกลางคืนอ่อนนุ่มสังเกตว่าปอดชุ่มชื่นมันเกี่ยวกับสารน้ำการหายใจนะครับก็จะเป็นการบำรุงยางของไตและยินของปอดตัวเดียวเนี่ยครับ
1: ครับตกลงมันเป็นหนอนหรือมันเป็นเห็ดครับ
2: มันเป็นพืชเป็นเห็ดชนิดหนึ่ง
1: ครับ
2: ที่ไปเติบโตอยู่ในร่างกายของหนอน
1: เอาง่ายๆคือเติบโต
2: ในป
1: ั
2: จจ
1: ุ
2: บ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เป็นเห็ดแล้วในปัจจุบัน
1: ที่เราทานอ่ะที่เราทานกันอ่ะมันเป็นกลายเป็นเห็ดแล้ว
2: แต่ว่ามันเริ่มต้นจากหนอน
1: พบมากที่สุดที่ไหนครับ
2: ที่ราบสูงทิเบตชิงไฮเสฉวน
1: เท่ากับว่าก็จะมีทิเบตภูฏานเนปาลจีนนี่คือที่ราบสูง
2: ใช่ครับ
1: ที่เมื่อกี้พิยุทธ์กล่าว
2: จะพบกันที่ระดับความสูง 3,500 เมตรขึ้นไปต่ำกว่านั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะม
1: ี
2: น้อย 3,500 เมตรจนถึง 5,000 กว่าผมเคยไปเก็บผมไปที่ 4,500 เมตร
1: ล้มไหมครับ
2: ยืนเฉยๆก็เหนื่อยแล้วครับ
1: เหนื่อยครับหายใจก็ลำบากต้มน้ำนะครับ100องศาเซลเซียสแบบเราต้มไม่เดือดนะครับ
2: ครับชงน้ำร้อน
1: ไม่ได้
2: โอ
1: ้
2: โหเรื่องใหญ่มาก
1: ไม่มีทางร้อน
2: ไม่ร้อน
1: นะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะ
3: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิต

0: รักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
2: ครับงี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
1: ครับ
2: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
1: ครับ
2: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
1: เห็ดเชื้อราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหนึ่ง
2: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีอยู่แบบเนี้ยแล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
1: เป็นการเจริญพันธุ์ของ
2: ครบวงจร
1: เห็ดตัวนี
2: ้พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
1: ครับ
2: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
1: ครับ
2: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร
1: ์ทิ้งเอาไว้อีก
2: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม
1: ่แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
2: ในที่ราบสูงที่เบต
1: ทิเบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฏานชิงไห่เสฉวน
2: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
1: เป็นอีกกลุ่มเลย
2: เพราะว่าตรงทิเบตกับชิงไห่เสฉวน3อันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
1: ทิเบตครับ
2: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี่ยสูง
1: ที่สุด
2: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
1: หนอนไม่เหมือนกัน
2: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะคร
1: ับ 13ปล้องนะครับ
2: แต่ว่านับยากละ
1: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
2: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขา
1: ฮะ
2: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่ทน
1: 4คู่ครับ
2: 4คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
1: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได
2: ้กินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
1: ้อันนี้ผม
2: อันนี้เป็นของ
1: ทิเบต
2: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคลือๆกัน
1: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
2: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นของของถังเช่าจากเสฉวน
1: ครับผม
2: ครับ
1: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเสฉวนมีอะไรแล้วนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5 คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับ
2: อันนี้เป็นแบบ
1: ยางครับ
2: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
1: เอายางทำเลยนะครับ
2: ครับ
1: น่าเกลียดมาก
2: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่ามันก็จับกันได้ง่าย
1: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือมัน
2: ก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
1: นั่นแน่
2: มาอัดเป็นตัวมานั่งเขียนสีเรียนแบบกันเลย
1: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
2: พอต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
1: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวนี
2: ้ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากหนอนชนิดนี
1: ้
2: และเห็ดชนิดนี
1: ้
2: ไปเติบโตแบบนั้นแบบที่เรา
1: ที่เราเล่ากันมา
2: ครับถ้าไปเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
1: คนละพัน
2: โดยสิ้นเชิงเลยมันคือ Cordyceps militaris คนละตัวกันละ
1: คนละตัวละ
2: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารบำรุงได้นะครับ
1: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
2: มี
1: แต่คงไม่เท่ากันกับถังเช่าที่เป็นหนอน
2: กันมาก
1: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
2: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในหนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
1: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
2: ้ถังเช่า

0: ถังเช่าสีทอง
1: เอ
0: าละครับเวลาของเราตรงนี้เราทำความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทานนะครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
1: ครับ
0: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
1: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโส
0: ม
1: เอามาตุ๋นไก่
0: เขาก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
1: เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก่
0: แต่ใส่ถังเช่าลงไป
1: คราวนี้ใส่ถังเช่าครับ
0: ใส่เยอะไหมคราวนี
1: ้ถังเช่าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ตัวมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เยอะหน่อยก็ได
0: ้แล้วรสชาติจะทำให้การตุ๋นนี่เปลี่ยนไหมครับ
1: มันจะต่างกับมันจะมีกลิ่นถังเช่าถังเช่าเนี่ยมันจะกลิ่นบางคนก็บอกออกคาวคาว
0: มีครับมีกลิ่นนะ
1: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวคาวเห็ดนิดนึงก็จะทำใหรสชาติเปลี่ยนไปนิดหนึ่ง
0: ไม่รู้สึกอะครับผมว่านะในจำนวนนี้ไม่รู้สึก
1: ลองหยิบลองหยิบตัวถังเช่าเคี้ยวเลยครับตุ๋นเสร็จเนี่ยถังเช่ากินด้วยนะ
0: นี่แหละครับ
1: ครับเอาเลยเนี่ยเคี้ยวเลยเป็นไงครับอร่อยนะกรุบกรุบ
0: ลักษณะท่านผู้ชมดูหน้าผมเหมือนผมเคี้ยวหญ้าอ่อนอยู่ไงไม่รู้ ไม่มีรสแล้วครับ
1: ครับเพราะมันไปอยู่ในน้ำแหละครับ
0: ครับ
1: แต่มันก็ยังมีสารอาหารเหลือบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตุ๋นถังเช่าก็อย่าทิ้งกินให้หมด
0: โอ้ครับ
1: หรืออีกวิธีหนึ่งซึ่งง่ายขึ้นไปอีกก็คือหยิบมาหนึ่งตัว
0: ครับผม
1: ใส
0: ่น้ำร้อนลงไปเลย
1: อย่างนี้แหละครับ
0: แช่กินจนกว่าจะไม่มีรส
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก่อนเรารับประทานเราอยากจะรู้ว่าของเราเนี่ยแท้ไม่แท้มีวิธีดูเพิ่มเติมไหม
1: นอกจากเมื่อกี้นี
0: ้เราคุยกันไป
1: แล้วว่
0: า
1: เรื่องขาเรื่องตัวอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มันมีอีกอันหนึ่งซึ่งมันจะมีถังเช่าบางชนิดซึ่งเขาปลอมโดยที่เอาแป้งมาทำ
0: เอาแป้งมาทำแล้วก็ทาสีที
1: ่หรือว่าเป็นถังเช่าบางพัน
0: อ๋อบางพันที่ไม่ใช่
1: แ
0: บบนี้
1: ที่มันไม่ใช่ถังเช่าแบบยานะครับมันจะมีของจริงเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะแบบนี้พอหักมาเนื้อข้างในจะเป็นสีขาว
0: อ๋อตันอย่างนี้เลยนะครับ
1: เนื้อข้างในจะเต็มไปด้วยนี่คือเนื้อเห็ดเป็นสีขาวผิวมันจะเป็นสีเหลืองคุณนิโน่สังเกตระหว่างเนื้อกับผิวเนี่ยมันจะชัดเจนแยกชั้นกันชัดๆผิวจะบางๆนะครับแล้วตรงกลางจะเห็นเป็นรอยเล็กๆเป็นรูปตัว V
0: ครับผม
1: นะครับซึ่งรูปตัว V เนี่ยมันคือส่วนที่หลงเหลือของระบบทางเดินอาหารของหนอนอยู่
0: ที่พี่คุยไว้ตั้งแต่ต้นเหมือนกัน
1: ถ้าเผื่อบางเป็นถังเช่าบางชนิดไม่มี
0: ไม่มี
1: ถ้าเผื่อถังเช่าปลอมที่ทำมาจากอื่นไม่มีแน่นอน
0: ถ้าหากออกมากลวงปั๊บ
1: ไม่ใช่
0: อาจจะเป็นรถด่วนยัดไส้มานะครับไม่ใช่
1: แล้วก็มีอีกอันนึงมันมีถังเช่าปลอมอีกชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ถังเช่าปลอ
0: ม
1: คือเขาเอาถังเช่าไปต้มน้ำแล้วรอบหนึ่งเสร็จแล้วมาทำแห้งแล้วมาขายเรา
0: เอาน้ำไปกินซะแล้ว
1: น้ำไปกินแล้วรอบหนึ่ง
0: ทำไมช่างฉลาดแบบนี้แต่เป็นการฉลาดที่แย่มากหลอกลวง
1: เราก็จะดูได
0: ้ครับผม
1: เราจะดูได้ก็คือถ้าเกิดเป็นของดีเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่มีมันจะเป็นสีขาวแล้วก็เหลืองเนี่ยชัดเจนถ้าเกิดไปต้มแล้วสีเหลืองจากผิวมันจะซึมเข้าไปแพร่เข้าไปอยู่ในสีขาวจะเห็นเป็นชั้นสีเหลืองจางๆระหว่างผิวกับเนื้อของมัน
0: โอเคอ
1: ันนั้นคือถังเช่าที่โดนต้มไปแล้วรอบหนึ่งถ้าเกิดไปซื้อมาก็โดนต้ม
0: เอาละครับช่วงหน้านี่เป็นแค่เกร็ดความรู้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาไขข้อข้องใจกันดีกว่าว่าถังเช่าทำอะไรได้บ้างถังเช่านะจริงๆแล้วสรรพคุณสุดยอดเป็นยังไงไม่ดีตรงไหนหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวรู้กันช่วงหน้าครับไขข้อข้องใจกันครับ
2: มักมีผู้ที่คิดว่าถังเช่านั้นเปรียบเสมือนไวอากร้าหรือยากระตุ้นอื่นๆที่รับประทานแล้วเห็นผลเร็วทันใจความจริงแล้วถังเช่าไม่ได้มุ่งเน้นบำรุงถังเพศโดยตรงสรรพคุณทางยาของถังเช่าเน้นการบำรุงร่างกายเป็นหลักเมื่อร่างกายแข็งแรงดีก็ส่งผลถึงสมรรถภาพถังเพศด้วยเช่นกันซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการบำรุงทางอ้อมหากมียาจีนที่บอกว่าใส่ถังเช่ากินแล้วจะทำให้ปึ๋งปังรวดเร็วทันใจให้ตั้งข้อสังเกตว่าตำรับยานั้นมีการผสมตัวยาอื่นเข้าไป
3: เช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพ

0: ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ

0: และสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะพี่รู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
1: ้อง
4: เหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ค่อยๆห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได้
1: สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
5: คุณภาพมาแล้ว
2: ค่ะ
5: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ในเบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
5: ่
2: สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโทไทเนตคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
1: รายละเอียดมาก
2: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
5: ์
2: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
1: ของร่างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
5: มันอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอสเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอสเซนเชียลเอสเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
5: ้
2: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกี๊ยวทองอีกเป็นจำนวน
6: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกี๊ยวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกี๊ยวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
7: คุณป้าคิดว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
8: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
3: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
9: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
10: เคยรู้คุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
0: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
11: ไอเราะเอียงเพลงคนกล่อมโลกมาร้องฝากแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับ

0: ันที่เรื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LVA จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
0: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได
2: ้
0: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
3: ้
0: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
4: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

0: ช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
1: พูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่ล่ะที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
2: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไหมเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกล้าเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในพวกกล้าไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัท

0: หลังก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสแตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆนะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDLหรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัด
2: ยินดีต้อนรับนะครับพี่ตั๊กมยุรานะครับเธอพี่สาวสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดี
3: ครับเฮ้ย
2: โอ้โห
3: ร้านสวยอ่ะ
2: โอ้ขอบคุณครับ
4: ร้านสวยมันก็เหมาะสำหรับคนสวยไง
2: ถูกต้องใส่ชุดอะไรก็สวยนะ
3: เห็นไหม
4: กี่ปีกี่ปีก็ดูกี่ปีกี่ปีก็ดู
3: ปีนี้80แล้ว
4: จะแต่งไว
2: ้ยังแหมตกใจเลยพวกเราพี่ทั้งนั่งก่อนครับ
3: เออนั่งๆๆๆเอ้ยเมาท์มอยเมาท์มอย
2: เออมีมาให้พี่ตั๊กด้วย
4: ยูล่ายูล่าเออนี่ๆๆโอ้ได้ผม
2: ได้ไปแล้ว
3: ได้
2: นี่เมื่อกี้มีอะไรจะถามพี่ตั๊กมั้ย
4: โหเยอะๆเลยเยอะเลยเดี๋ยวหนูเขาจะถามเรื่องหนูเขาบอกไอ้รายการนี้ไม่มีสคริปต์พี่ไม่มีสคริปต
3: ์เดี๋ยวนี้เขามีสคริปต
4: ์ดูเรียว
3: พูดกันโดโด
4: ใช้คำว่าเรียวเรียวดีกว่า
3: ใช้คำว่าเร
4: ีย
3: ว
4: โดโด
3: คำว่าโดนี่เราไม่เจอกันนาน
2: คือแต่ไม่อยากถามอายุพี่ตั๊กถ้าถามแล้วกลัวผิดหวัง
3: พี่ก็เยอะอยู่แต่เชื่อไหม
2: ถึงยัง
3: เฮ้ยป้าสิพูดเป็นหนังการ์ตูนต้องเยอะอยู่พี่จะพูดฟังนะพี่ไม่เคยจำอายุตัวเอง
2: พี่ตั๊กลืมไปเลยเหรอหรือว่าไง
3: ลืมต้องให้คนอื่นเขาสะกิด
4: มา
3: สะกิดว่าเท่านั้นเองพี่ลืมเพราะพี่ไม่อยากจำ
4: คนยุคนี้สมัยนี้นะกับผมจำได้ในวัยเด็กอะผมเห็นคนอายุสัก30-40เนี่ยรู้สึกแก
3: ่มาก
2: ดูเพื่อนพี่เองก่อนดิที่ไปเจอ
4: เ
2: นอะ
4: แต่มายุคนี
3: ้มายุคนี้
4: คนดูแลสุขภาพเยอะไม่ทั้งตัวเองก็ดูแลสุขภาพคนยุคนี้นะผมไม่เคยคิดนะว่าเด็ก60แล้ว
3: นั่น
4: ผม60
3: สมัยก่อนเราเห็นคน60เป็นไงโอ้โหใช่ไหมเอออายุเยอะ
4: ก็ไปที
2: ่สุโขทัย
4: สุโขทัยมายืนหน้าบ้านลูกสาวบอกคุณพ่อคุณตาคนนั้นน่ะสงสัยเขาไม่เคยเห็นพ่อมั้งเขายืนหน้าบ้านไอ้เราชงนกหน้าไปโอ้ยแก่จริงเว้ยอ้าว
3: ใครอ่ะ
4: เพื่อน
3: ไม่แต่จริงๆเพื่อนเรามันก็ไปหลายคนเน
4: า
3: ะ
4: ใช่
3: มันไปแล้วมันไปหลายคนแล้ว
2: มันต้องดูแลสุขภาพแล้วใช่ไหมพี่ตั๊ก
3: ต้องดู
2: พี่ตั๊กดูแลสุขภาพตั้งแต
4: ่โหนานแล้วพี่ตั๊กดูเลย
3: นานมากพี่จะบอกให้นะสมัยเราถ่ายชิงร้อยเนี่ยก่อนที่จะไปถ่ายชิงร้อยอ่ะพี่เข้ายิมแล้วยกไอ้นั่นอ่ะ
2: เหมือน
3: ยิมของหนองอ่
2: ะ
3: ที่ภูวิลล่าหนองอ่
2: ะ
3: แล้วมันจริงจริง
2: คือเอาเวลาไปตรงนั้นก่อน
3: สองชั่วโมง
2: ตรงนั้นก่อน
3: สองชั่วโมง
4: เนี่ยมันต้องมี
3: ที่โรงแรม
4: ให้ตัวเองอ่ะ
2: คือเอาเหงื่อเอาอะไรก่อนใช่ไหมจ๊ะ
3: แล้วตอนนั้นอายุประมาณ40กว่าใช่ไหมมันก็แบบมีแรงไงมันถึงได้มีแรงยืนแล้วพี่ใส่รองเท้า4-5 นิ้วขาเขินตอนนั้นโอ้โหแขนเขินเต็มที่เลย
2: แล้วแต่ตอนที่อ่านชิงร้อยอ่ะจะยืนไม่มีนั่งเลยจะยืนตลอด
3: ยืนตลอด
2: ประมาณ4-5 ชั่วโมง
4: มีดิ้งไหมชีวิตพี่อ่ะ
3: เป็นนะแต่ไม่ชอบพี่ไม่ค่อยชอบมีเพื่อนพี่ไม่มีสังคมพี่มันก็ไม่ค่อยไปไหนชีวิตพี่ก็มีแต่ครอบครัวพี่ก็ออกกำลังกายพี่ก็ดูแลอาหารพี่นอนหลับพักผ่อนนี่เพียงพอแค่นั้นแหละหัตถการไอ้มันก็ต้องทำบ้างใครจะมาบอกว่าโอ้โหฉันสวยโดยที่แต่ยังไม่ดึง
2: เอาแล้วเวลาพี่หนุ่ยออกไปเที่ยวไปทานข้าวกับ
3: เขาไปกับเพื่อนเขาถ้าเขาชวนเขาไปถ้าเขาไม่ชวนเราก็งอนงอนแต่เราเขาไม่ได้ไปนะเฮ้ยแต่มันก็ไม่ให้เราไปเราก็งอนแต่ว่าก็เขาก็ต้องมีชีวิตของเขาบ้าง
2: แต่งอนแต่ก็คือรู้ไหมพี่หนุ่ยรู้ว่าพี่ตั๊กงอนไหม
3: รู้เหมือนกันอ่ะเขาก็บางทีเขาก็ไปกับเพื่อนผู้ชายก็ปล่อยเขาไป
4: แต่พี่ตั๊กมีวงเล็บไงบางทีเขามีสังคมของเขาบ้าง
3: ถูกต้องเขาต้องมีของใครก็จะมานั่งเกาะกับเราล่ะบ้าสิ

0: เมียเนี่ยบางทีก็เหม็นนะ
1: ครับคำแกจะแปลกๆนะพี่ตั๊ก
2: เหมือนในชิงร้อยแกจะมีหลุดคำทุ่นหน้าคนตรงนี้มา
0: เมียนะมันเหม็นแต่จะไม่ใช่เมียเนี่ยมันหอมเออพูดถูกป่ะ
2: ไม่มันก็มีงอน
3: ตรงไอ้เขามาสัมภาษณ์เราก็เลย
0: ไม่เรื่องปกติเราต้องทำใจให้ได้พี่บอกผู้หญิงทุกคนเลยเราต้องทำใจให้ได้ว่าผู้ชายเขาไม่อยู่กับเราตลอดเวลาเรามีหน้าที่เนื้อตัวสะอาดสะอ้านดูแลผิวพรรณพอแล้วแต่ยังไงก็หมิ่น
2: แล้วมีบ่นไหมพี่ตักบ่นพี่หนุ่ยไหมมีบ่นไหม
0: มีพี่ก็พูดแต่พี่บางคนไม่พูดคือพูดแล้วก็จบนอนหลับไม่ต้องมาคุยกัน
2: ไม่มีแบบว่า
0: โอ้ไม่มี
2: ช้ามาบ่นอีก
0: ไม่มีไม่งอนแล้วก็ทะเลาะกันยังไงก็ยังดูแลกันอยู
2: ่
0: พี่จะเป็นอย่างนั้นนะ
3: คำว่าตั๊กมยุราในสายตาผมนิยามคนคนนี้นะเป็นดาราที่อยู่ทุกยุคทุกสมัย
0: นี่พี่ตกใจมากเลยนะ
3: จริงจริง
0: ที่ย้อนกลับไปเฮ้ยเราเกิดมาตั้งสมัยตอนนั้นหนังสือพิมพ
3: ์อ่
0: ะมันยังแบบเก่า นี่เราอยู่มาได้นานขนาดนี้เลยเหรอ
3: ยุคก่อนคือจะเจอพี่ตั๊กในพวกหนังสือดารา
0: ภาพยนตร
3: ์ภาพยนตร
0: ์โลกดารา
2: ในทีวีจะแบบไม่ค่อยเห็น
3: ยัง
2: ใช่
3: พี่ตั๊กยังอยู่ในจองเงินก่อนในหนังนู้นนั่นนั่นนะแล้วก็หนังปั๊บบึ๊บมาจริงที่สี่คอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ด
0: ใช่นั่นแหละ
3: และหน้ามาทั้งงานนะ
0: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยพี่
2: ทำไมพี่ตั๊กไม่เปลี่ยนทรงผมเลย
3: เพราะอะไรไม่ลองโกนดูพี
0: ่บ้าสิ
2: จะบ้า
0: โกนไม่ได้ไม่พี่เคยแล้วแหวกแล้วตอนนี้ยังแหวกไม่ได้แหวกแล้วมันไม่ใช่เราอ่ะ
2: จริงๆพี่ตั๊กไว้ทรงไหนก็สวยนะเพราะรูปหน้าของพี่ตั๊กมันไว้ได้ทุกทรง
0: นี่จำได้ไหมที่พี่ไว้ผมยาวเพราะอะไรเดิมเราไว้ผมสั้นเนี่ยพี่ไว้ผมสั้นแล้วพี่ก็จะไถตรงนี้ขึ้นไปใครรู้ไหมเป็นคนทำให้พี่ไว้ผมยาว
2: ใคร
0: พี่เทพ
3: เทพไหน
0: เทพโพงาม
2: ทำไมเพราะอะไร
0: เขาเดินผ่านรายการระเบิดเถิงอ่ะเขาเดินผ่านนะเขาก็เป็นคนชอบพูดลอยๆใช่ไหมใครว่าบอกว่าทรงนี้มันสวยเหมือนลูกมะพร้าว
2: โอ้ที่ตอนนั้น
0: ไถเนี่ยพี่ไถให้ถอยขึ้นไปตั้งแต่นั้นพี่เปลี่ยนทรงเลย
2: มันก็ทุยๆนะพี่ทัก
0: ทุยแต่มันไถหัว
2: ใช่
0: ไ
2: หมผม
0: สั้นขึ้นไปนั่นแหละแกเป็นคนพูดทีเดียวพี่เปลี่ยนผมเลยเออแต่ก็ยังต้องไว้อย่างนี้อยู่แกก็คงไม่คิดว่าเราจะเปลี่ยนใครว่าบอกว่าผมทรงนี้สวยหัวเหมือนลูกมะพร้าว
3: เออ
0: เจ็บนะ
3: พี่ตั๊ก
0: แรง
3: ย้อนไปเจ็ดสี่คอนเสิร์ตที่คู่กับเป็นพิธีกรคู่กับพี่เบิร์ดตอนนั้นลงเล่นละครยัง
0: เจ็ดสี่เล่นแล้วสิ
3: เล่นแล้ว
0: พี่เล่นละครตั้งแต่18
2: ดัง
0: หู18
3: อ๋อเหรอ
0: เชื่อไหมว่าพี่เล่นให้ช่อง3สมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีการโกงค่าตัวเล่นช่อง3เนี่ยเขาถ่ายวันละ3ตอนคิดดูดิตอนละกี่พัน
3: อ
0: ะตอนนั้นแค่เป็นหลักพันแต่เรื่องนี้มันผ่านมา40ปีแล้วพี่เล่นละครแต่อายุเท่าไหร่10กว่า
2: 28
0: เออ40ปีปรากฏว่ากลับมาถ่ายจ้านังคารพูดกลับมาก็เอาเงินใส่ลิ้นชักกลับมาเงินอะไรเงี้ยเปิดลิ้นชักอยู่บนเข้าแบงค์มันไหลออกมา
2: คือพี่ตั๊กเป็นคนที่ไม่ใช้เงินใช่ไหมพี่ตั๊ก
0: มันไม่มี
3: เวลา
0: ไม่มีเวลาแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนฟุ่มเฟือยขี้เหนียวค่อนข้างขี้เหนียว
2: ตอนนั้นพี่ตั๊กมีโชว์ตัวไหมตอนที่แบบว่าม
0: ีโอ้โหเบิร์ดไปแซมยุรนันไปเที่ยงคืนก็กว่าจะออกโชว์ตัวกันตึ้งๆๆเสร็จแล้วนั่งรถกลับบ้านได้ค่าตัวกลับบ้าน
3: แต่พี่ตั๊กนี่คือเล่นหนังมาก่อนเข้าทีวี
0: เล่นหนัง
2: เรื่องแรกเรื่องอะไรพี่ตั๊ก

0: โอ้โห17
1: เองนะ
0: โครงการ17
1: เชื่อไหมว่า
2: 17พี่เท่งทำแล้วฟันทำล้อ
1: ทำย
2: ังพี่เท่งพี่ตาเข้าวงการแล้วพวกเราทำอะไรกันนะ
1: เออ
2: ยังตากแดดตากลมอยู่เลย
1: 17มันเด็กเพราะงั้นพี่จะไม่มีชีวิตตอนวัยรุ่น
0: โอ้คืองาน
1: พี่ก็เป็นเล่น
0: งานยาวเลย
1: ตอนนี้ยาวเลย
2: ไม
1: ่ยาวเลย
2: พี่ตั๊กอยากเป็นดาราไหมที่ย้อนไป
1: เอาพูดตรงๆไหม
2: พูดตรงๆเลย
1: ตอนพี่เป็นเด็กนัตสินศิลปกรอยากอยาก
0: ก็เพราะโฆษณาแล้วไงได้ถ่ายโฆษณาเหมือนก็เป้าม
1: ันก
0: ็บรรยากาศไปเมื่อคืน
1: ตายไปเรื่อยๆมันเริ่มจากโฆษณาคนมาเห็นหน้าตาดีหน้าตาดี
0: เ
1: ออแต่เป็นคนหน้าตาดี
0: นางเอกระดับเดียวกันเนี่ยเราไม่ใช่ว่านะคือบางทีอายุงานเนี่ยไม่ยาวพี่ตั๊กพี่ตั๊กจากดาราหนังมันเป็นพิธีกรมาเล่นละคร
1: มาทำรายการ
0: อะไรอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ทุกอย่าง
0: เขาบอกอยู่ทุกยุคไง
1: ทุกยุคอ
0: ยู่ทุกยุคที่อยู่เออทุกงานยาวมาก
2: แต่แกก็แบ่งเวลาไงแบ่งเวลาเหมือนเขาแบ่งเวลาอยู่กับครอบครัวแบ่งเวลาออกกำลังกายแบ่งเวลาให้กับงาน
1: พี่จะไม่แบบทำจะไม่แบบว่าทำซะจนโอ้โหไม่ไหวพี่จะไม่ทำพี่ขอมีเวลาออกกำลังขอมีเวลาไปเดินซื้อของแต่ก็ไม่ได้เดินเล่นเดินซื้อเสร็จก็กลับบ้านพ
2: ี่
1: จะมีชีวิต
2: บางทีดึกมากมันก็ไม่
1: ไหวเนาะไม่ไหวเนาะโอ้ร่างกายมันก็แย่เน
2: า
1: ะ
2: แล้วกินนะพี่ตั๊กเรื่องกินพี่ตั๊กเนี่ยเคยคุยกับพี่ตั๊กนะแล้วก็เคยอยู่กับพี่ตั๊กสมัยเกมจราชนก่อน
0: อ๋อ
2: พอกินพี่เขาเอาอะไรมาตั้งให้พี่ตั๊กเนี่ยแม่บ้านเนี่ยแล้วก็นิดทุกอย่างเสร็จผมหมดนะเขายกออกมาเนี่ยก็คือเสร็จเอ้าพี่ทักไม่กินเหรอแกไม่กินแกกินแค่นี้แหละเหมือนไม่ได้กิน
1: อ
2: ่ะเหมือนแบบแล้วพี่จะเอาแรงที่ไหนไป
1: มีสิแต่เดี๋ยวนี้พอถึงวัยนี้นะพี่กินมากกว่าเดิ
0: ม
1: แต่กินให้ครบเช้าต้องมีโปรตีนต้องมีไข่นะต้องมีคาร์บมีอะไรต้องกินให้ได้กลางวันกินได้เลยแล้วเย็นก็น้อยหน่
2: อ
1: ยแล้วก็ออกกำลัง
2: นอนเร็วไหมพี่ทักทุกวันนี
1: ้ห้าทุ่มเร็วไหม
2: เฮ้ยก็ถือว่าไม่เร็วนะ
1: ไม่เร็วนะ
2: ห้าทุ่มเช้าก
1: ินข้าวทุ่มหนึ่งคุณหนุ่ยจะต้องกินข้าวพี่ก็ทานข้าวกับคุณหนุ่ยเสร็จเรียบร้อยกว่าจานเรียบร้อยกว่าอะไรต้องมี4ชั่วโมงเพื่อเป็นการให้มันย่อยก่อน3ถึง4นอนเลยไม่ได้นะอันนี้สูตร
2: คือกินเป็นเพื่อนพี่หนุ่ย
1: ทำเป็นเพื่อนพี่หนุ่ยกันเพราะนั้นระหว่างนี้อยู่จะดูซีรีส์จะดูอะไรไปอย่ากินขนมขบเคี้ยวแล้วมันก็จะไม่อ้วน
2: เป็นวิธีเป็นวิธีนะ
1: มันจะมากินอะไรไม่กินแล้วก็หิวก็กินน้ำเอาหิวผลไม้เอาผลไม้ชิ้นหนึ่งสองชิ้นไม่ใช่ผลไม้จานหนึ่งก็ไม่เอา
2: แล้วถ้าเกิดพี่หนุ่ยกินข้าวเราไม่กินด้วย
1: พี่กินสิ
2: ถ้าไม่กินด้วย
1: ไม่ได้
2: พี่หนุ่ยงอนไหมผมว่าก็ต้องม
1: ีเขาบังคับให้เรากินเราก็เลยต้องกินแต่เราก็กินน้อยหน่
2: อ
1: ยเขาต้องให้เรากินเขาคงไม่ชอบเมียผอมแห้งแรงน้อยเขาต้องกินก็ต้องกินซื้อของมาให้เรากิน
2: ระหว่างกินมันมีหวานแหววไหมพี่แบบตอนนี้นะแบบนี่
1: คิดให้เดา
2: ผมว่า
1: เรื่องถามหวานแหววนะ
2: พี่หนุ่ยน่าจะเป็นคนโรแมนติกนะผมดูจากบุคลิกพี่หนุ่ยนะน่าจะเป็นคนโรแมนติกกับเป็นคนแบบหวานกับเมียกับอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่
2: ใช่ไหม
1: เชื่อไหมว่าเรานั่งกินข้าวเรามีเรื่องคุยกันตลอดไม่เคยเขาบอกว่าคนรุ่นนี้เวลากินข้าวกันมันจะไม่พูดกันแล้วแต่พี่ยังพูดกันอยู่ไปหาเรื่องอะไรมันก็มาขำมาหัวลอกกันหมาแมวอะไรอย่างเงี้ย มีเรื่องคุยตลอด
0: นี่เขานั่งกินข้าวหยอกเมียก็ดึงหนังเมียยืดๆมึงดึงดึงดึงเมะเมะบ้าน
1: โอ้ยไม่จริงหรอก
2: แต่พี่ตั๊กเนี่ยจะเป็นคนพูดถึงเมียแก๊งสามชาติบ่อยมากเวลาเจอแบบว่าเวลาไม่ค่อยได้เจอนะกับพี่มดนกมาลา
1: จำได้หมด
2: แกก็จะพูดถึงตลอดนะเออเป็นไงสบายดีไหมมาลาสบายดีไหมน้องมดสบายแกจะพูดถึงตลอดนะ
1: พี่นะเอาไงก็ตามพี่ยังยึดเรื่องสถาบันครอบครัวจะยังไงก็ตามเนี่ยพี่ก็ยังไม่รู้ว่าเรายังอยากให้นึกถึงกันตลอดเวลาสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยคนเรามันนะท
0: ุ
1: กสุขแล้วพี่จำไม่เรื่องนะพี่ขู่สามีพี่ตลอด
0: ว่า
1: อายุเยอะแล้วอย่าไปจุกจิกเด็กมันหลอกเอาตังค์อ
0: ย่าจุกจิก
1: เลยหลอกเอาตังค์นะใครมันจะมารักเราอ่ะอายุต้องเยอะแล้วก็รักเด็กรุ่นเดียวกันสิจริงไหม
2: ตอนพี่เท่งว่าไง
0: แต่เรื่องจริงนะ
1: จริงนะมันหลอกเอาเงินนะ
2: โดนไหมอะไรเนี่ย
0: อะไรนะ
2: โดนไหม
0: ล่าอะไรหนูหูมากเลยเนี่ย
2: เขาเตือนไงเขาเตือนสติว่าจะพูดอะไรต้องร
1: อคือจริงๆมันก็ไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวพวกเด็กๆพวกอะไร

0: ายก็จะมาว่าพี่แต่จริงๆถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ต้องทำตัวให้มันดีเป็นผู้ใหญ่คือมันก็ก็อยู่กับครอบครัวก็ดีแล้วถ้าไปยุ่งกับเด็กๆเขาก็จะเอาตังค์เรา
1: แต่ผมว่าบุคลิกของพี่หนุ่ยนะดูจากดูดิพี่หนุ่ยอายุเท่าไหร่แล้วผมไม่รู้นะแต่ดูความสดใสของเขาดูหน้าตาเขาดูหุ่นเขารูปร่างเขาคือถ้าผมเป็นผู้หญิงนะเด็กๆผมก็ชอบ
0: เนาะ
1: เขาดูแบบ
0: บุคลิกไม่น่าวิ่งกันเป็นพรวนเลย
2: มันพี่หนุ่ยเป็นผู้ชายผู้ชายออกสมาร์ท
0: เขาจะนิ่งจะน
2: ิ่งสมาร์ทเป็นคนสุขุมนิ่มลึก
1: นะ
0: เขาจะนิ่ง
2: แล้วเป็นคนแบบผิวอย่างนั้นแล้วก็หนวดเขาก็อาจจะดูแบบ
1: ดูเท่อะ
2: มันผมจำพี่ตาพูดได้ที่พี่หนุ่ยเจอกันครั้งแรกแล้วก็จะมี
0: ตุ๊ก
2: นุ่งตากีดการ์ดไว้ดังเงี้ยงอกอะไรงั้น
0: เจอกันเนี่ยเขานัดให้เจอกันเพื่อนฝูงไปกันเจอกันที่ร้านอาหารสมัยก่อนเขาจะมีร้านอาหารแถวคลองประปาร้านดีๆแถวคลองประปานั่งกันอย่างเงี้ยเราก็กินข้าวกินข้าวแล้วนัดเจอกันเราก็ไปกัน3คนฝั่งน้องเขาก็ไปกับสองคนกับพี่ชายปรากฏว่าพอพี่เห็นปุ๊บพี่ก็อึ้งไงพี่ชอบคนแบบนี้
1: คือเห็นปุ๊บปิ๊งเลย
0: มันใช่เลยมันปิ๊งเลยแล้วพี่ก็ไปเข้าห้องน้ำเพื่อนก็ตามไปพี่ก็ไปกรี๊ดกันก็เหมือนห้องน้ำของดองอ่ะผู้หญิงผู้ชายมันติดกันไงแล้วมันก็ไม่ได้กั้นกำแพงมันเหลือข้างบนนิดนึงเขารู้เรื่องหมดเลยว่าเรากรี๊ดเขาความแตกแล้วตอนหลังก็เลยมาคุยกันว่าโอ้ผมได้ยินเสียงข้างบนเขาหน้าแตก
1: พี่ตั๊กไม่ได้เห็นหน้าพี่หนุ่ยมาก่อนนะที่ก่อนที่จะมาเจอกัน
0: ไม่เพื่อนแนะนำโหพี่หนุ่ยเขาดีกรีเขามาเหมือนในหนังเลยเขาบอกว่าฉันมีรุ่นพี่นะพ่อเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจบนอกมาเลยเฮ้ยไม่เลวนะเอาสิสนใจ
2: ไม
0: ่ดีเหมือนกัน
2: แค่นั้นคุณก็
0: ตอนนั้น
2: สวีเซลา
1: ใช่
0: ตอนนั้น
2: ใช่
0: แล้วตอนนั้นก็เขาเรียกโปรไฟล์ดี
2: โปรไฟล์ดี
0: นัดเจอปุ๊บเฮ้ยดีว่ะ
1: ก็นี่ผ่านมากี่ปีอ่ะคิดดูเลย

0: นี่ผมเพิ่งไปดูแบบส่องไอจงไอจีพี่ตั๊กขอโทษนะผมชอบดูบุคลิกของพี่หนุ่ยเขาดูแลตัวเองแบบเนี่ยเห็นไหมเขาหุ่นเหินเขา
1: เ
0: ป็นสมาร์ทอยู
1: ่เมื่อกี้นั่งคุยแอบมีพุงนิดนิดละ
2: นั่งคุยนั่งคุยพี่ตั๊กไงพี่ตั๊กบอกเขาคุณหนุ่ยเขาวายอ่ะเขาจิบแก้วเดียว
0: แต่พวกเราอ่ะ
2: สองขวด
1: เขาให้จีบวายเนี่ยเขาให้จีบเบียร์เขาให้กินกระป๋องเดียวแก้วเดียว
0: แกอยู่กับ
1: แก้วล่ะ
2: โอ้โหตั้งกี่ขวด
0: แกอยู่กับเพื่อนๆแกคุยเก่งไหมพี่หนุ่ยอยู่กับเมียกับเพื่อนๆคุยกับใครเก่งวะ
1: เขาก็จะพูดน้อยนะเขาก็จะพูดน้อยแต่ว่าเขาไม่ว้าวด่าทอไม่มีเขาก็จะนิ่งๆสมมตินะอันเราไม่ได้มาอวยกันนะเพื่อนเขาไปกันเป็นกระพวนสมมติเขาจะมีสาวน่ะสาวก็จะเฮมาฝั่งเพราะว่าจะไม่ค่อยเฮไปฝั่งเขาเพราะงั้นก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเขานิ่งอ่ะเพื่อนผู้หญิงไม่ชอบคนผู้หญิงจะชอบคนนิ่งๆเท่าที่ดูนะไม่รู้จริงได้แค่ไหนก็ไม่ร
0: ู้คุณเท่งก็นิ่งคนต่างแย่งความรักจากหลานกันว่าหลานจะรักใครมากกว่า
1: เนี่ยมันก็จะมีเรื่อง
2: จริงเรื่องจริงเรื่องหลาน
0: เนี่ยจริงปะเนี่ย
2: จริง
1: จริงไหม
2: มาลาคอยจะเอาออกใจแล้วคอยจะขัดคอเขา
0: แต่หลานไม่รัก
2: แล้วหลานเขางอนแล้วก็เราบอกเอ้ยคุณแม่ทำงี้ได้ไงอ่ะ
0: ออกตัวแล้วออกตัว
2: แล้วออกตัวเลย
0: หลานก็เลยรัก
2: ใช่
0: แต่เหมือนที่ผมบอกเลยว่ายังไงก็แล้วแต่คืออยากให้หลานแบบแค่กลับมาจากโรงเรียนนะปูหนูอยากไปตรงนี้หนูอยากไปเล่นบ้านบอลหนูอยากไปวิ่งวิ่งคือขอให้หลานเอ่ยปากไม่มีเวลาก็ต้องหาเวลาไปกับหลานพี่ตาม
1: ันก็เป็นมันก็จะมีเรื่องคุยกันอีกเรื่องน
0: ึ
1: งก็คือเรื่องหลานน
0: ั่
1: นแหละ
0: เน
1: า
0: ะ
1: มันก็เป็นชีวิตที่เนาะมันก็ตอนนี้มันก็เติมเต็มไปใช่ไหม
0: ว่าความสุขความสุขมันยิ่งมีความสุขยิ่งแบบอายุเราก็จะแบบว่าเหมือนไม่อายุมากอ่ะเหมือนยังเด็กอยู่ตลอดเวลาถ้ามีความสุขพี่ตั๊กตื่นมามีเครียดอะไรไหม
1: ก็มีเหมือนกันนะส่วนมากเรื่องเห็บเหา
0: ไม่มีอะไรเนี่ยนะคำพูดแกนะไม่มีเห็บเหาคำพูดแกจะแบบ
2: นี่คือ
0: ไม่มีใครพูด
1: เรื่องเห็บเหา
0: ไม่มีใครพ
1: ู
0: ด
1: เช่นตื่นมาเอ้ยก็จะแม่บ้านทำไมตรงนี้นั่นเช็ดหรือยังเองแหละแค่นี้แต่ตอนหลังก็เฮ้ยเราจะพูดทำไมวะเดี๋ยวเด็กมันเด็กเราดีจะตายเดี๋ยวมันก็ทำเองก็จะนิ่งๆแล้วถ้าพูดมากเดี๋ยวผู้ชายก็จะรำคาญเพราะคุณหนุ่ยไม่เคยโมโหเลย
2: เ
1: ลยคือโมโหเลยตลกมาก
0: ทำไมเป็นคนใจเย็นมากนะ
1: ใจเย็นมากแต่ถ้าเวลาเขาโมโหเราพูดมาแล้วพี่ก็จะหยุดพี่ก็ตกใจพี่บอกน่าเกลียดจังเลยเขาก็โ
0: วยมันโหดแววตาออกไหมหรือว่าออกทางแบบ
1: มันไม่แววตาแต่มันเสียงมันแปลกๆน่าเกลียดพี่บอกว่าแมวแล้วไม่โอ้โหทำไมน่าเกลียดพี่ก็ไม่คุยด้วยพี่ก็เดินไป
2: แต่เมียผมในเวลาตัวเข้าลมเสียนะ
1: ยักษ์เนาะ
0: จริงไหม
1: ยักษ์ยังไงไม่สวยพี่เคยคิดว่าเวลาผู้หญิงอารมณ์เสียมันจะไม่สวย มันลองหันไปดูกระจกไม่สวยหรอก
2: ไม่สวยแล้วใช
1: ่
0: มีไหมแบบเวลางอนกันแล้วปุ๊บแล้วพี่ตั๊กแบบตวาดเงี้ย
1: ไม่มี
0: พี่ตั๊กก็ไม่มีหรอ
1: ไม่มีตวาดทำไมอ่ะ
0: แล้วพี่ตั๊กจะพูดกับพี่หนุ่ยว่าไงออกไปข้างนอกก่อนนะหรือยังไง
1: ออกไปข้างนอกไปว่าอะไร
0: หมายความว่าเรากำลังทะเลาะกันเนี่ย
1: แ
0: ยกกันก่อนไหม
1: ไม่ทะเลาะกันตอนนอนสิ
2: ไปอาบน้ำ
1: ไม่ได้สิไม่หลับสิ
2: ไปอาบน้ำปะ
0: เอาน้ำมาเพื่ออะไรเราจะนอนแล้ว
2: นอนก็ต้องอาบน้ำเองบ้าง
0: ไอ้พี่เด้งเมื่อกี้จะถามอะไรพี่ตั๊ก
1: จะถามเลยพูดเลยพูด
0: ปกตินะถ้าคนที่เอาพี่ตั๊กได้ก็คือหม่ำจกมกพี่หม่ำ
1: จะ
0: ถามเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องพี่หนุ่ยเรื่องอะไรแล้วพี่ตั๊กก็จะหาจะขำ
2: ไม่
0: พี่เท่งกับผมไม่ค่อยอ่ำไม่ค่อยได้แย่พี่ตั๊กแบบนั้น
2: คนยุคนี้สมัยนี้ดูแลเรื่องสุขภาพฉันแล้วสุขภาพดีจิตใจดีทุกอย่างมันผ่องแผ้วเนี่ยอารมณ์ทางเพศมันก็ยังมีอยู
1: ่มีแล้ว
2: ของผมเนี่ย
1: โอ้ยเนี่ยเชื่อไหมสองคนเนี่ยต้องอยากรู้มานานแล้วไม่มี
0: แต่พี่หม่ำแกชอบแซวพี่ตั๊กไงแล้วพี่ตั๊กก็จะแบบว่าเหมือนออกลูกแบบปฏิเสธอะไรเงี้ย
1: แล้วก็ไม่พูด
0: อะไรครับหม่ำทำไมก็มันก็ต้องมีไงอะไรเงี้ย
1: ตอนนั้นยังไงมันก็ต้องมี
0: ใช่
1: พอถามตอนนี้สิบปีผ่านไปไม่มีแล้ว
2: แต่ของผมอะผมอะ80
1: คืออะไร
0: จะหยุด
2: เอาจริง
0: คุณเทพตอนนี้คุณเพิ่ง60กว่า
2: อะไรไง
1: จะหยุด80
2: คิดว่านะแต่ตั้งใจอย่างนั้นนะแต่ร่างกาย
1: ตั้งใจเรื่องเอ้ย

0: เรื่องนี้มันเป็นธรรมชาติอย่าไปตั้งใจว่าจะหยุดเท่านั้นเท่านี
1: ้มันเป็นธรรมชาติก็จริงไปตามแต่ว่าหนึ่งถ้าเป็นไม่ได้คือคุณต้องดูแลร่างกายไง
0: ถูก
1: คุณต้องดูแลร่างกายไงเพราะผมเจอคนอายุเกือบ80แล้วเจอพี่
2: ไผ่
1: ชัยรัตน์เทียม
0: ทำไมอ่ะ
1: วันนี้รายการพระช่วยจะคุยกับชัยรัตน์เทียมวูบ
0: เป็นไร
1: ว่ากูยังเด็กเลยเนี่ยเขารู้ใจวะจะจับวาเดินมาสตูอย่างเท่ดูมาชัยรัตน์เทียม
0: หลังตรงมาเลย
1: หลังตรงมาเลยแล้วก็ถามคำแรกพี่ใช้คำว่าพี่นะพี่พอดีพี่ดูแลร่างกายเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่เหนือนี่เหมือนพี่หนุ่ยแหละตื่นเช้ามาเขากินน้ำผลไม้ออกกำลังกายพี่ดิ้งไหมพี่ดิ้งทุกวันวันละแก้ววาย
0: นิดหน่อยนิดหน่อยก็ดีนี
1: ่ก็ดี
0: เขาสุขภาพแข็งแรง
1: แข็งแรง
0: เ
1: ขาถามพี่โอเคไหมเฮ้ยโอเคอยู่เท่งชายว่า
2: เจ็ดสิบกว่าพี่เท่ง
1: เจ็ดสิบกว่า
0: ผู้ชายไม่มีใครบอกว่าไม่โอเคหรอก
2: พี่หนุ่ย60ยัง
1: อุ้ย
0: อุ้ย60กว่าแล้วกว่าแล้วอุ้ยต้องแก่กว่าพี่ดิ
3: แต่หน้าทำไมพี่ตั๊ก
0: ยังตรง
1: คน
2: พี่ตั๊กให้แก
0: ่ไม่ไม่พี่ว่าเขาเป็นคนสุขภาพจิตดี
1: จะพูดเลย
0: เขาเล่นเทนนิสเขาเล่นกอล์ฟแต่สุขภาพจิตดีเขาไม่เคยสมมติเวลาพี่บ่นเมดบ่นแม่บ้านอะไรเขาก็ตั้งทานของพี่เขาก็จะเฉยเฉย
3: ไม่มีเสริมไม่มีอะไร
0: ไม่มีไม่มีแล้วไม่ช่วยว่าด้วย
1: อันนี้คือไม่มี
0: ไม่ช่วยเสริมแล้วไม่ห้ามด้วยถามบ
1: อกแกเหมือนกับปล่
0: อยวางจริง
1: ไหมให้คนปล่อยวาง
0: เนอะแล้วชิลฟังเพลงชอบขับรถเองอะไรเงี้ยแต่ขับรถเองนี่ไม่รู้ขับไปไหนไม่รู
2: ้ไปทุนรถ
1: ปังแค่ฟังพี่ตาพูดนะ
0: ไปไหนก็ไม่รู
1: ้แกไปดีเทนนิสอะโอ้โหโคตรกำลังเลยนะเทนนิสอะ
0: เล่นเทนนิส
2: ยังวิ่งตลอดเวลา
1: ขาเขิน
0: ตลอดเวลาขาเขินก็ยังแข็งแรง
1: แข็งแรง
0: เพราะงั้นการออกกำลังในสำคัญแต่เหนือสิ่งใดพี่ว่าเขาปล่อยวางแล้วเขาก็คิดดีปัจจุบันนี้ถึงแม้เกษียณแล้วทำงานเพื่อสังคมอย่างเดียวทำงานให้กระทรวงทำงานให้เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเด็กทำยังไงจะช่วยให้เด็กมีการศึกษาคิดแกคิดอย่างนี
1: ้
0: ไม่เอาเงินด้วยไม่เอาเงินด้วยโอ้แล้วทำงานตลอดเวลาคุณหนุ่ยก็สอนพี่บอกว่าต้องทำงานตลอดเวลา
2: ออกกำลังกายทุกวันไหมฮะพี่หนุ่ย
0: ไม่ไม่อาทิตย์ละสองสามวันแต่ต้องทำงานเพื่อบริหารสมอง
3: ใช่ใช่
0: อ
3: ัน
0: นี้สำคัญอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะยังไงก็ขอให้ต้องทำงานหน่อยเล่นไปทำรายกงรายการอะไร
2: ปอกไข่ให้เมียนี่ก็ถือว่านั่งปอกไข่ที่ร้านขนมจีนวันละ1,000 ลูก 500 ลูกนี่ก็ถือว่าออกกำลังกายอัน
0: นี้ทำงานอ๋ออะไรของใช่นิ้วนี่ต้องขยับไว้เดี๋ยวสมองเสีย
2: นิ้วจะได้ไม่ล็อกคุณเองใช่กลางคืนเห็นนอนกลางเมืองมีงี้ค่อยๆปอกปอกไข่มา500 ลูกอ่ะ
0: วันละ
2: ไม่ฟอง
0: เยอะขนาดนี้ขายดีนี่ขายดี
2: ขนมจีนแม่มาลา
1: ผมเป็นคนที่ว่าไม่ปล่อยเวลาอะไรที่มันทิ้งไปหรอก
0: จริง
1: เวลาแต่นาทีแต่วินาทีมันมีค่าเราคนทำอะไร
0: เขาเรียกหายใจทิ้งอย่าไปหายใจทิ้ง
1: มีอะไรทำไม่มีอะไรทำเลยมี
0: ไม่ได้มี
1: มึงจะทำตัวเถอะถ้าเรามี
0: ไ
1: ม่ต้องปอกครบเราไปที่ร้านล่ะเราจะไปเกะกะไปจะไปอะไร
0: ก็ทำไป
1: ก็ทำไป
0: ก็ทำไป
1: เพราะเป็นร้านเราไง
0: ใช่
1: ทำนู่นทำนั่นทำ
2: จะเมียให้เงินเดือนไหมเมียจ่ายเงินเดือนไหมที่ร้าน
1: ให
2: ้พี่เท่งไม่ต้องบอกก่อนนะพี่ดาพี่เท่งเนี่ยเขาไม่พกตังค์เลยพี่เท่งเป็นคนไม่พกตังค์ไม่พกเงิน
0: ดีแล้ว
2: ไม่พกถามจริงพี่เท่งวันนี้มีเท่าไหร่จริงติดตัวมาเท่าไหร่แกไม่พกตังค์
0: แล้วเวลาจะกินกาแฟกินน้ำทำไงอ่ะ
1: ตื่นมากินกาแฟกระป๋องเดียว
0: เหรอ
1: กาแฟพวกนี้กินได้เป็น
0: เหรออ้าวแล้วไม่กินอาหารไม่กิน
2: จะไปแวะข้างโค้งข้างทางกินกุ้งกินข
0: ้
2: าว
0: ไม่กินหรอ
2: เออใจไง
1: ก็ตื่นเช้ามาก็ตื่นเช้ามานะมีอะไรตู้เย็นทำกินทำหมด
0: ไม่เรียบร้อยทำกินแล้วเวลาอ๋อเสร็จแล้วถ้าไม่ไปไหนก็ไปกินกองถ่ายถ้าอยู่กองถ่าย
1: ก็ไม่มีพี่ตั๊กก็มีด้วยไงมีที่กองถ่ายกินฟรีด้วยไงแล้วมีหลากหลายด้วย

0: พูดดีนะไม่ใช้เงิน
1: ไม่พกตังค์เลย
0: แต่ไม่พกตังค์อ่ะดีถ้าพกตังค์อ่ะมีสาเหตุบางทีมันออก
1: แต่ไม่พกแต่ซ่อนไอ้ตัวนี้ซ่อนแล้วเมียจับได้หรือซ่อนไม่เนียนน่ะคือเข้าบ้านแล้วเมียก็นอนอยู่บนเตียงคือจะซ่อนเงินเมียก็คือก็ไม่ต้องหันมาดูเมียดิคนจะซ่อนเงินก็คือเดินไปที่ตู้ทำอะไรให้มันเนียนไอ้นี่เงินอยู่นี่ไงก็หันมามองเนี่ยเมียก็ผิดอยู่แล้ว
0: แล้วไม่รู้อะไรเขาด
1: ่ะมึงมองกูเรื่องอะไรวะมึงก็เดินไปที่ตู้มึงก็ไปหาเสื้อมึงไอ้นี่มองเมียปุ๊บแล้วค่อย
2: ๆเอาตังซ่อมไว้ในสูตรในสูตร
0: เยอะไหม
2: สามหมื่น
0: โอ้เยอะนะ
2: เอาสามหมื่น
0: จะซื้ออะไร
2: ก็ต้องมีรู้ซื้ออะไรเอาไว้ก่อนไงก็เดินข้างนอกแล้วก็เบียร์เข้าไปข้างในเราเข้าพอเขาไม่ออกมาเราก็เข้าไปแกเข้าไปจับโอ้ยังอยู่
1: กลัวเมียไปค้น
2: มันก็ต้องผิดสังเกตอ่ะเมียเข้าไปก็ทำอะไรก็ไม่รู้นะ
0: เขาเคยจับได้ไหม
2: กันเนี่ยจับได้ดิ
0: จับได้แล้วทำไง
2: เราเข้ามาล้วงในกระเป๋าสูตรเรายังอยู่หรือเปล่าเขามองละซ่อนตังค์ใช่ไหมเนี่ยฮะคำแรกมาเลยซ่อนตังค์ใช่ไหม
1: แล้วเราตอบว่า
2: โอ้ยก็ว่าจะให้ลืมไม่พูดอะไร
1: ก็เสียเลย
2: ไปโอเควันนี้พอคุยกันพอแล้ว
1: เห็นบอก
2: คุยแค่หายถึง
1: แล้วตอนแรกถามพี่ตังค์ได้ไม่เป็นไรเพราะเราไม่เคยถามพี่ตังค์อยู่แล้
0: ว
1: ตอนแรกเขาบอกเนี่ยวันนี้เราเจอนัดที่สามมาเจอยังสวยยังตึงทุกอย่างยกเป็นหูถามได
0: ้หู
1: ไม่นะ
0: เคยไม่ตึงหร
1: อ
0: ต้องมีบ้างนะ
1: เออ
0: เพราะพี่เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเราทำรายการเสียงดัง
1: เกี่ยวหรือ
0: จริงเอ้าพ้องฟังเราอยู่กระสิงดังพี่ข้างเนี้ยแล้วพอทำฮึปุ๊บมันก็บึ้งออกมา
1: ผมมีวิธีด้วย
0: แต่มันทำบ่อยๆไม่ดีลมมันดันอะไรไม่รู้เราทำคอนเสิร์ตทำอะไรเสียงดังอ่ะพ้องฟังเราทำชิงร้อยดังขนาดไหนอ
1: ่
0: ะ
1: มีปาก
0: เลยคุณกัญญาอยู่ข้างหูพี่ว้าพี่บอกหูว้าคุณกัญญา
2: โอเควันนี้ขอบคุณพี่สาวมากพ
0: ี่
2: ตั๊กไม่เวลาผมจะมาเจอกันในหายที่ถึงผมบอกไอ้หนุ่มโชคดีมากพาพี่ตั๊กออกรอบได้เนี่ยแล้วนครนายกนะว่าทำไมพี่ตั๊กเขาไม่ไหนนะ
1: ไม่ไปไหน
0: ไม่ไปไหน
1: ไม่เที่ยวไม่ดื่ม
0: ไม่ไป
1: ไม่
0: ด
1: ื
0: ่มไม่ดื่มแล้ว
2: ดีโอเค
0: พี่ตั๊กขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: โอ้โหสุขภาพอยากให้เราไปคุยกับใครอยากให้เราไปสังสรรค์บ้านใครอยากให้เราทำอะไรกันที่ไหนคอมเมนต์มา
1: ก็เรายังไม่เคยคุยกับพี่ตานะเป็นแบบจ
0: ิ
1: จักลักษณะเท่งหนุ่มแล้วจ้าน่าจะคุยกับพี่ตักแล้วต้องคุยกับพี่ตา
2: คุยไม่ค่อยเข้าหูเลย
0: คุยใครล่ะ
2: เขาจะคุยแต่เรื่องธรรมะดิ
0: ตอนนี้เหรอ
2: ตอน
0: เหล
2: ือ
0: ไม่
1: เหลือชื่ออะไรนะชื่อแกชื่ออะไรนะ
2: แล้วถ้าพี่ตาบวชเป็นพระเหรออ๋อฉายาใช่ไหม
0: ว่า
2: ท่านเจ้าคุณปัญญาพุทโธโนโบนัส
0: เหรอ
2: โอเควันนี้ก็
0: โอเคก
3: ็ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com

ะว่าจะกินอาหารเสริมบำรุงดวงตาจะต้องกินตัวไหนดีแต่ถ้าจะให้พูดในคลิปเดียวเนี่ยก็อาจจะยาวมากนะคะวันนี้ก็เลยจะมาดูโรคยอดฮิตกันก่อนแล้วกันก็คือโรคตาแห้งนั่นเองค่ะสำหรับสาเหตุอาการแล้วก็การรักษาของโรคตาแห้งเนี่ยหมอเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะคะสามารถไปย้อนดูได้นะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะหมอก็ได้ไปค้นคว้าจากงานวิจัยต่างๆนะคะแล้วก็พบว่าตัวที่มีงานวิจัยรองรับแล้วก็พูดถึงมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งเนี่ยก็คือตัวของโอเมก้า3หรือว่าฟิชออยล์นั่นเองค่ะแต่ขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารเสริมก็แปลว่าเสริมเท่านั้นนะคะไม่ใช่การรักษาหลักก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตาแห้งแล้วอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยอาหารเสริมก็ควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายนะโอเคมากลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะทำไมต้องเป็นโอเมก้า3มันช่วยเรื่องตาแห้งยังไงนะคะมาเริ่มกันที่โอเมก้า3คืออะไรนะคะมันก็คือ essential fatty acid หรือว่ากรดไขมันจำเป็นชนิดหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นกรดไขมันจำเป็นเนี่ยก็แปลว่าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างได้นะคะต้องรับเข้าไปจากการกินอาหารเท่านั้นโดยโอเมก้า3เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย short chain fatty acid แล้วก็ long chain fatty acid นะคะตัวที่มีประโยชน์จริงๆนะก็คือจะเป็น long chain fatty acid ซึ่งมันเนี่ยประกอบไปด้วย EPA แล้วก็ DHA ค่ะซึ่ง2ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะช่วยเรื่องของตาแห้งนะคะแล้วมันช่วยเรื่องตาแห้งได้ยังไงนะคะมันก็ประกอบไปด้วย2กลไกค่ะกลไกแรกก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์ที่เป็น anti inflammation ค่ะก็คือลดการอักเสบนั่นเองซึ่งการอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุหลักตัวนึงเลยของโรคตาแห้งกลไกที่2ก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันจะไปช่วยทำให้เกิดการขับน้ำมันออกจากต่อมไขมันเปลือกตาของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งไขมันตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันให้น้ำตาของเราเนี่ยระเหยช้าลงค่ะถ้าเพื่อนๆอยากฟังเรื่องต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันเนี่ยสามารถไปฟังในคลิปที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้นะคะจะเห็นว่า EPA แล้วก็ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์ anti inflammation นะคะก็เลยจะพบว่ามันก็จะมีใช้ในการรักษาโรคอื่นๆด้วยหนึ่งในนั้นที่มีงานวิจัยรองรับก็จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเช่นโรคเส้นเลือดสมองตีบโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นปริมาณโอเมก้า3ที่แนะนำสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอ้างอิงจาก AHA guideline นะคะโอเคทีนี้เรากลับมาดูงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตาแห้งกันดีกว่านะคะจากที่หมอได้ไปหาข้อมูลมาเนี่ยงานวิจัยที่เป็นลักษณะของ systematic review และ meta analysis ที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงสำหรับเรื่องโอเมก้า3ที่ใช้ในการรักษาโรคตาแห้งเนี่ยจะมีอยู่หลักๆ2งานวิจัยด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยตีพิมพ์ในคอเนียปี2019เขาก็ได้รวม17งานวิจัยรวมเป็นคนไข้กว่า 3,000 คนงานวิจัยนี้ก็สรุปว่านะคะโอเมก้า3เนี่ยช่วยในการรักษาโรคตาแห้งได้จริงๆนะคะโดยช่วยทำให้น้ำตาระเหยช้าลงนะคะทำให้ปริมาณน้ำตาสูงขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการของโรคตาแห้งนะคะนอกจากนี้เขายังพบว่าประโยชน์ที่ได้จากการกินโอเมก้า3ในคนที่เป็นโรคตาแห้งเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษในคนที่อยู่ในประเทศอินเดียนะคะซึ่งเขาก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนในประเทศอินเดียเนี่ยไม่ค่อยกินปลาที่มีโอเมก้า3นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมังสวิรัติเป็นเวเจเทเรียนกันส่วนมากนะคะงานวิจัยที่2เนี่ยตีพิมพ์ของ Cochrane ปี2019นะคะอันนี้เขารวบรวมทั้งหมด34งานวิจัยเป็นจำนวนคนไข้ทั้งหมดกว่า 4,000 คนนะคะงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่าใน34งานวิจัยที่เขาเอามาสรุปรวมเนี่ยแต่ละงานวิจัยผลการศึกษาเนี่ยผลไม่ค่อยจะตรงกันนะคะก็คือช่วยด้านอาการค่อนข้างที่จะน้อยในคนที่เป็นโรคตาแห้งนะคะแต่ว่าพอมาตรวจร่างกายดูเนี่ยพบว่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาได้จริงนะคะและเขาก็พบว่าถ้าเกิดว่าเทียบระหว่างการกินโอเมก้า3ร่วมกับการรักษาอื่นๆของอาการตาแห้งก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการรักษาปกติอย่างเดียวโดยที่ไม่กินโอเมก้า3ค่ะแต่ในงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่ายังจะต้องมีการศึกษากันต่อไปนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นในอนาคตนะคะทีนี้ก็มาดูไกด์ไลน์การรักษาโรคตาแห้งของหมอตานะคะล่าสุดปี2022จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology นะคะก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจัดให้ตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นการรักษาเสริมจากการรักษาหลักเช่นหยอดน้ำตาเทียมประคบอุ่นทำความสะอาดเปลือกตาแล้วก็การรักษาโรคตาแห้งอื่นๆแล้วทีนี้เราจะกินโอเมก้า3ได้จากไหนนะคะก็จะแบ่งเป็น2แหล่งแหล่งแรกก็คือเป็นโอเมก้า3ที่ได้จากธรรมชาติค่ะเช่นพวกปลาเช่นปลาทูปลาแซลมอนปลาซาดีนปลาทูน่าถ้าเป็นปลาไทยก็เช่นปลาทูปลากระพงปลาเก๋าปลาดุกปลาช่อนเป็นต้นนะคะถ้าเป็นมังสวิรัติหรือว่าเป็นเวเจเทเรียนเนี่ยก็อาจจะได้ตัวโอเมก้า3จากน้ำมันพืชหรือว่าพืชตระกูลถั่วเช่นวอลนัทนะคะหรือว่าแฟลกซีดเป็นต้นแต่พวกโอเมก้า3จากพืชเนี่ยจะได้รับปริมาณที่น้อยกว่าปกตินะคะเพราะว่ามันจะต้องไปผ่านการเปลี่ยนเป็นตัว EPA แล้วก็ DHA ที่ตับของเราซึ่งทำได้ในปริมาณน้อยนะคะโอเคค่ะมาดูแหล่งที่2นะคะก็คือการทานอาหารเสริมโอเมก้า3อย่างเช่นFish oil นั่นเองค่ะที่มีขายในท้องตลาดเนี่ย 1,000 มิลลิกรัมของ Fish oil เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย EPA บวกกับ DHA ประมาณ300มิลลิกรัมแต่ว่าอันเนี้ยคือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อนะคะแล้วทีนี้เราต้องกินปริมาณมากน้อยแค่ไหนจริงๆจากงานวิจัยทั้งหมดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะคะว่าสำหรับเรื่องโรคตาแห้งเนี่ยควรจะกินโอเมก้า3เป็นปริมาณมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าจะให้หมอแนะ

0: นะคะอ้างอิงจากงานวิจัยที่พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในงานวิจัยต่างๆเนี่ยเขาใช้กันอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันค่ะสมมุติในกรณีที่เราอยากจะกินประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะเราจะต้องกินฟิชออยล์กี่เม็ดก็คิดง่ายๆนะคะฟิชออยล์ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยมี EPA บวก DHA ประมาณ300มิลลิกรัมใช่ไหมคะถ้าเราต้องการ 1,000 มิลลิกรัมของ EPA บวก DHA ก็คือแสดงว่าเราต้องกินประมาณวันละ 3-4 เม็ดต่อวันค่ะส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะกินปลานะคะเราจะต้องกินกี่ตัวเนี่ยอันนี้หมอเสิร์ชจาก Google เลยนะคะเสิร์ชเข้าไปก็จะเจอเว็บที่เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะก็ถ้าเกิดว่ากินปลาแซลมอนเนี่ยจากที่เห็นจากตารางเนี่ยก็จะเห็นว่าน่าจะเพียงพอที่จะได้ปริมาณโอเมก้า3ต่อวันสำหรับกิน1เสิร์ฟแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาซาดีเนี่ยก็อาจจะต้องกินประมาณสัก2เสิร์ฟต่อวันนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราจะกินโอเมก้า3เนี่ยจะมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะข้อแรกก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยอาจจะทำให้คนที่รับประทานเข้าไปเนี่ยมีอาการรู้สึกว่ามันเหม็นคาวนะคะรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าบางคนอาจจะถึงขั้นท้องเสียได้ส่วนข้อที่2ก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยห้ามกินเกิน 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันนะคะเพราะว่าเขาพบว่าถ้าเกิดกินเกินเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่จะเลือดออกง่ายผิดปกตินะคะโดยเฉพาะในคนที่กินยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาละลายลิ่มเลือดอยู่เดิมนะคะบางคนก็อาจจะถามนะคะว่าแล้วน้ำมันตับปลาล่ะมันเหมือนน้ำมันปลาไหมนะคะคำตอบก็คือไม่เหมือนนะคะเพราะว่าน้ำมันตับปลาเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D ด้วยนะคะนอกจากโอเมก้า3ซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการจะกิน EPA กับ DHA ให้ได้ในปริมาณที่เราต้องการเนี่ยก็อาจจะต้องกินน้ำมันตับปลาเป็นปริมาณมากซึ่งอันนี้มันจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D มากเกินกว่าที่เราต้องการซึ่งอาจจะทำให้เป็นพิษต่อร่างกายเราได้นะคะก็คือสรุปถ้าเกิดว่าตาแห้งแล้วอยากจะกินอาหารเสริมอะไรสักอย่างเนี่ยตัวที่มีงานวิจัยรองรับมากที่สุดในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นตัวโอเมก้า3นะคะแต่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นเพียงอาหารเสริมนะคะมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่การรักษาหลักไม่สามารถมาแทนการรักษาหลักได้นะคะยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆมีอาการตาแห้งก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ตรวจเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็รักษาตามการรักษาของโรคตาแห้งตามปกติด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ถ้าชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือว่ามีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับการกินโอเมก้า3เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
1: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน

0: และมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเปปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเปปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองกาอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน C U R C U M I N นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid c u r c u m i n o i d curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้า curcuminoid เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีแรดิคอลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน2ถึง3หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า superoxide dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ glutathione peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ย ไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูโคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: สำหรับเรื่องของโอเมก้า3นะฮะผมว่าหลายๆท่านที่รักสุขภาพเนี่ยก็คงเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นแฟตตี้แอซิดชนิดหนึ่งก็คือเป็นไขมันชนิดหนึ่งอ่ะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีหน้าที่หลายอย่างมากเลยในร่างกายทั้งสร้างผนังของเซลล์นะครับช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆในการในปอดในหัวใจนะครับหรือว่าต่อมไร้ท่อเขาเรียกว่า endocrine system ต่างๆนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้โดยง่ายนะจริงๆมันตรวจได้นะแต่มันซับซ้อนว่าโอเมก้า3ในร่างกายมีเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องดูอาการต่างๆร่วมว่าเฮ้ยมันน่าจะขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าขาดโอเมก้า3ไปเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ขาดจะดีกว่านะครับโดยปกติโอเมก้า3เนี่ยมีส่วนประกอบสำคัญอยู่2อันก็คือตัว EPA กับ DHA นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายลงรายละเอียดตอนหลังและจะมีการแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกซื้อโอเมก้า3เพื่อทานเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนและแบบไหนที่น่าจะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับท่านด้วยครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยที่อาการแรกนะครับถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะนั่นคือมีอาการผิวแห้งผิดปกตินะครับหรือว่าเป็นผิวแพ้ผิดปกติบางครั้งสิวขึ้นบ่อยกว่าปกตินะครับอักเสบได้ง่ายนะครับไม่มีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าพวกโอเมก้า3เนี่ยตัวมันก็เป็นน้ำมันใช่ไหมฮะพอทานไปเนี่ยผิวเราก็จะชุ่มชื้นนะครับโดยเฉพาะตัวโอเมก้า3เป็นน้ำมันที่ดีนะครับถ้าทานโอเมก้า3ไปเรื่อยเนี่ยไขมันเราไม่ได้สูงนะไม่ต้องกลัวนะครับไขมันอาจจะต่ำซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะไล่ไขมันที่เลวออกไปแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแล้วเฮ้ยผิวมันไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็แบบแห้งเป็นขุยคันตลอดบางคนผิวแห้งแล้วคันตลอดแบบนี้ให้สงสัยในใจนะครับว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะฮะแต่ก็ต้องดูเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเฮ้ยช่วงนี้อากาศหนาวอากาศแห้งหรือเปล่าอาบน้ำร้อนมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูผสมกันหลายๆอย่างครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการอย่างที่2ครับนั่นคือมีภาวะ depression หรือเขาเรียกว่าอาการที่เครียดนะครับหรืออาการที่แบบซึมเศร้ามากผิดปกตินะครับพวกนี้ครับถ้าเราได้ทานโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีการทดลองว่าผู้ที่ได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอไม่ว่าจะจากอาหารหรือจากอาหารเสริมก็ตามนะฮะแต่เวลาทดลองเนี่ยเขาให้อาหารเสริมทานนะฮะเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทานอาหารเสริมเนี่ยพบว่าเรื่องของอาการ depression หรืออาการซึมเศร้าเนี่ยพบน้อยกว่านะครับเครียดน้อยกว่าเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เขาเรียกว่า neuroprotective ก็คือป้องกันเรื่องของเซลล์สมองต่างๆให้เรามันไบรท์ขึ้นให้สดใสขึ้นนะครับเจอภาวะเครียดก็สามารถที่จะสู้กับมันได้ต่อสู้กับมันได้นะครับแล้วก็ anti inflammatory effect ก็คือลดการอักเสบต่างๆนะครับในระบบสมองนะครับก็ซึ่งค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็พบเลยว่าผู้ป่วยหลายๆท่านนะครับที่มีภาวะ depression นะครับมีการเก็บข้อมูลว่าถ้าได้ทานโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปจะช่วยให้อาการซึมเศร้านั้นดีขึ้นแต่อย่างที่บอกครับตัวโอเมก้า3นั้นเป็นส่วนเสริมเข้ามาเฉยๆนะฮะการรักษาโรคภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะใช้โอเมก้า3อย่างเดียวนะฮะเขาก็จะใช้วิธีการรักษานะฮะทางไซไคทริสต์นะฮะหรือว่าทางแผนกจิตเวชเนี่ยเขาก็จะรักษาไปตามสเต็ปนะครับตัวโอเมก้า3ก็เป็นส่วนเสริมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมีภาวะอย่างนี้ให้ลองคิดว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะอาการอย่างที่3ครับนั่นก็คือภาวะตาแห้งครับตาแห้งแสบตาเคืองตานะครับผู้ที่ขาดโอเมก้า3เนี่ยนะครับพบว่านะครับตาเนี่ยอาจจะแห้งผิดปกตินะครับแล้วก็น้ำตาเนี่ยผลิตได้ไม่ดีไม่เพียงพอนะครับอาจจะมีการแสบตาเคืองตาได้นะครับมีการเปรียบเทียบผู้ได้ทานกับผู้ที่ไม่ได้ทานนะครับหรือว่าผู้ที่ขาดโอเมก้า3ก็พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโอเมก้า3เนี่ยมีความชุ่มชื้นของดวงตาซึ่งน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้น

เนี่ยถ้าใครมีอาการแสบตาคันตาเคืองตาเป็นประจำเลยนะฮะเราก็อาจจะเฮ้ยเราขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับลองดูได้ลองดูได้นะครับก็ลองทานอาหารก่อนก็ได้อย่างที่ผมแนะนำนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยาเนี่ยเราเอาไว้หลังสุดนะครับยาเราเอาไว้หลังสุดไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทานแต่เอาไว้หลังสุดเราลองดูซิชีวิตประจำวันพวกปลาทะเลลึกพวกถั่วต่างๆพวกน้ำมันดีๆน้ำมันรำข้าวนะครับอะไรพวกนี้มันจะช่วยเสริมโอเมก้า3ให้เราได้นะครับถ้าเราทานพวกนี้แล้วหายก็โอเคแต่ถ้าเราทานไม่หายอาจจะลองเสริมพวกโอเมก้า3อันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่อยากให้ลองแบบธรรมชาติดูก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการที่4ครับนั่นก็คืออาการปวดข้อหรืออาการข้อติดนั่นเองครับคือตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันคือแอนตี้การอักเสบคือต่อต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นเรื่องของการอักเสบต่างๆในร่างกายการอักเสบข้อซึ่งเรามักจะรู้สึกได้บ่อยยิ่งเริ่มมีอายุข้อยิ่งอักเสบได้ง่ายเพราะมีความเสื่อมเพราะนั้นเนี่ยการที่ได้โอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับการยืดเหยียดการตึงของข้อเข่าเนี่ยก็รู้สึกสะดวกสบายขึ้นเมื่อได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอนะฮะก็ลองดูครับถ้าเกิดท่านมีภาวะนี้ก็อาจจะบ่งบอกว่าเฮ้ยอาจจะขาดโอเมก้า3ป่ะเนี่ยถ้าเกิดท่านลองทานอาหารที่ผมได้แนะนำไปเบื้องต้นแล้วดีขึ้นก็โอเคครับลองดูกันนะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับอันนี้ก็สำหรับเรื่องของคนรักสวยรักงามเลยครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีส่วนในการบำรุงผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่มีผมหลุดร่วงผิดปกติเปราะขาดง่ายผิดปกตินะครับหรือว่าแห้งผิดปกติเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากการขาดโอเมก้า3ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแอดโอเมก้า3หรือการทานอาหารเพิ่มเข้าไปที่สามารถที่เพิ่มโอเมก้า3ในร่างกายได้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับและยังมีวิจัยว่าตัวผมเนี่ยสามารถจะขึ้นได้มากกว่าปกติด้วยนะฮะผู้ที่รับโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปเหมือนยาปลูกผมเลยก็ลองดูฮะลองดูกันได้นะฮะแต่เน้นนะฮะขอให้เริ่มที่อาหารก่อนอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมเอาไว้ทีหลังนะครับผมโอเคครับคราวนี้ครับผมจะแถมวิธีการเลือกโอเมก้า3ให้นะครับวิธีการเลือกโอเมก้า3ที่ดีนั้นเนี่ยโดยปกติน้ำมันปลาเนี่ยมันจะเม็ดหนึ่งก็ประมาณ1,000 มิลลิกรัมเป็นมาตรฐานนะครับถ้าเราดูเลยครับอัตราส่วน EPA บวก DHA ตัวนี้คือตัวโอเมก้า3ถ้ามีจำนวนมิลลิกรัมมากกว่า 60% เช่นตัวโอเมก้า3 1,000 มิลลิกรัมควรจะมี EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า600มิลลิกรัมนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าต้องมี 4-500 อ่ะก็โอเคนะฮะแต่ 2-300 เนี่ยผมว่ามันน้อยไปเพราะว่าถ้าเกิดมีแค่ 2-300 มิลลิกรัมไอ้700มิลลิกรัมที่เหลืออยู่อ่ะมันก็เป็นน้ำมันอย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ส่วนใหญ่มันก็มีโทษใช่ไหมเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะมี DHA กับ EPA ที่สูงนิดหนึ่งนะครับมากกว่า 60% ได้คือดีมากๆเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะราคาแพงนิดหนึ่งแต่คุ้มค่านะฮะคราวนี้มาเลือก EPA กับ DHA เนี่ยต่างกัน DHA เนี่ยเน้นบำรุงสมองถ้าคนกลุ่มไหนต้องการบำรุงสมองเช่นเด็กๆหรือว่าเช่นผู้ใหญ่ที่อยากป้องกันอัลไซเมอร์ให้มีความคิดแตกฉานนี่เลือก DHA สูงแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะได้ไขมันดีไปลดไขมันเลวป้องกันการอักเสบชะลอวัยเลือก EPA สูงนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เลือก EPA กับ DHA ให้มันใกล้ๆกันเลยนะครับได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลองดูฉลากนะครับพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเวลาสกัดมาจากปลาทะเลหรืออะไรพวกนี้มันจะมีพวกสารปลอดสารนู่นสารนี่เราจะต้องดูในขวดเขาจะเขียนเลยบอกว่าได้กำจัดสารพวกนี้ออกไปแล้วสะอาดตรวจเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่แนะนำนะครับก็อันนี้ก็คือเทคนิคของวิธีการเลือกโอเมก้า3นั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาการนะครับเมื่อคุณขาดโอเมก้า3และเทคนิควิธีการเลือกโอเมก้า3ให้เหมาะกับคุณครับอาการต่างๆที่ขาดโอเมก้า3นะครับมีหลากหลายเลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้แล้วต้องขาดโอเมก้า3แน่นอนมันเป็นผสมรวมๆกันเพราะว่าโอเมก้า3ในร่างกายของเรามันตรวจยากนะครับมันแบบมันวุ่นวายอย่าไปเจาะเลือดตรวจเลยเสียตังค์เปล่าๆมาดูกันว่าถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าขาดแล้วก็ทานเพิ่มเข้าไปนะครับทานเพิ่มอันดับแรกให้ทานจากอาหารก่อนนะพวกปลาแซลมอนพวกน้ำมันรำข้าวพวกถั่วอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีโอเมก้า3อยู่พอสมควรนะครับโอเคครับอาการอันแรกนะครับก็คือผิวหนังแห้งนั่นเองครับผิวหนังแห้งผิวหนังคันนะครับพวกโอเมก้า3มีส่วนช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นนั่นเองถ้าขาดไปก็จะมีแห้งคันบางคนมีสิวขึ้นนะฮะก็ลองดูอันที่2ครับมีภาวะ depression หรือภาวะซึมเศร้ามากกว่าปกตินะครับถ้าท่านรู้สึก depressed หรือเครียดมากกว่าปกติเวลาเจออะไรเครียดๆแล้วรู้สึกว่าแบบ
ไม่ไหวเลยสู้กับมันไม่ไหวเลยอาจจะเกิดจาก

ภาวะที่เราขาดโอเมก้า3ด้วยนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เป็นนิวโรโปรเทคทีฟนะครับก็คือช่วยให้เรื่องของบำรุงสมองให้รับกับความเครียดได้ดีนะครับก็คือทำให้เราแบบเข้มแข็งได้ความเครียดมันหลีกหนีไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสู้กับมันอย่างมีสติได้และโอเมก้า3อาจจะช่วยท่านได้ในจุดนี้ฮะลองดูแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอันที่3ครับก็คือเรื่องของตาที่แห้งนะครับแสบตาเคืองตาน้ำตาน้อยนะครับพวกนี้พบได้นะครับมีการวิจัยทดลองเลยว่าผู้ที่ได้โอเมก้า3มักจะมีตาที่ชุ่มชื้นกว่ากลุ่มที่คนที่ไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยแสบตาไม่ค่อยเคืองตานะครับอาการที่4ครับอาการที่4ก็คือเรื่องของอาการปวดข้อติดข้อยึดต้องบอกงี้ฮะตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันโดยเฉพาะตัว EPA นะครับตัว EPA เนี่ยนะฮะจะช่วยเรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือต่อต้านการอักเสบโดยเฉพาะการอักเสบที่เรามักจะรู้สึกได้ชัดเจนเช่นอักเสบข้อเข่าต่างๆใช่ไหมฮะเพราะว่าพอเราเริ่มมีอายุการเดินการเหินเนี่ยมันติดมันปวดเมื่อยผู้ได้รับโอเมก้า3เนี่ยฮะมักจะมีอาการปวดข้อที่น้อยกว่ามักจะมีอาการข้อติดที่น้อยกว่านะครับก็ลองดูถ้าท่านเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วบ้างให้เริ่มหาอาหารทานที่มีโอเมก้า3เยอะๆถ้าดีขึ้นก็เยี่ยมเลยครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองครับโอเมก้า3เนี่ยมีเค้าเรียกว่ามีส่วนช่วยนะครับเรื่องของการป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับป้องกันการแตกของเส้นผมเปราะขาดง่ายไม่แข็งแรงไม่นุ่มสลวยนะครับถ้าเกิดใครมีผมแห้งผมกรอบนะครับดูแล้วก็ผมร่วงง่ายนะครับแบบนี้ลองทานโอเมก้า3ดูว่าอาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้นะฮะถ้าเกิดมีอาการแบบ5อย่างเนี่ยแล้วมีเกือบทุกอย่างเลยอาจจะน่าสงสัยเนาะคือมันไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างนะฮะแต่ถ้ามีทุกอย่างก็น่าสงสัยมากสุดๆเลยเนาะคราวนี้ครับจะมาบอกเทคนิคนะครับในการเลือกทานโอเมก้า3นะครับโดยปกติผมแนะนำให้เริ่มทานที่อาหารก่อนเป็นอย่างแรกนะครับถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็ค่อยทานอาหารเสริมเพราะอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมวันยังค่ำนะครับโอเคอาหารที่แนะนำก็เช่นพวกปลาแซลมอนนะครับปลาทะเลลึกพวกนี้โอเมก้า3สูงนะครับแล้วก็มีพวกน้ำมันต่างๆน้ำมันรำข้าวก็ดีนะฮะใช้ทอดใช้อะไรก็ได้น้ำมันลำข้าวก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็พวกถั่วต่างๆก็พอมีโอเมก้า3อยู่เหมือนกันนะฮะก็สามารถทานได้หลากหลายนะครับผสมกันไปคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการทานอาหารเสริมจริงๆนะครับโดยปกติเนี่ยโอเมก้า3เม็ดนึงเนี่ยมันประมาณ1000มิลลิกรัมนะครับ1000มิลลิกรัมนะฮะจะต่างประเทศจะในประเทศส่วนใหญ่เม็ดเท่านี้1000มิลลิกรัมเราต้องดูว่าตัว EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า 60% ก็คือมากกว่า600มิลลิกรัมจะค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันต่ำมากเลยเหลือแค่200มิลลิกรัมอย่างเงี้ย EPA บวก DHA เหลือแค่ 20% เงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าได้สัก500มิลลิกรัมเงี้ยโอเคหรือ 50% แต่ถ้าได้เกิน60ถือว่าเข้มข้นถือว่าดีแต่มักจะมีราคาแพงกว่ามันก็ดีกว่าเนาะเรื่องปกตินะครับก็แนะนำแบบนี้แล้วกันส่วนถ้าเกิดท่านไหนที่ต้องการบำรุงสมองให้เลือก DHA เยอะนะครับเช่นในเด็กหรือว่าในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอัลไซเมอร์หรือว่าความจำไม่ค่อยดีเลือก DHA สูงแต่ถ้าเกิดท่านไหนอยากจะเรื่องของชะลอวัยแอนตี้อินเฟมแก้ข้อเข่านู่นนี่แก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับแนะนำ EPA สูงพวก EPA นี่ใช้ได้หลายอย่างแล้วก็สามารถช่วยลดไขมันไม่ดีในเส้นเลือดได้ด้วยนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เอา EPA กับ DHA พอๆกันเลยแล้วก็ถ่านไปไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกท่านครับสวัสดีครับ

9ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวเนี่ยผมเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยนะครับข้อที่1คือมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าอิ่มตัวนะครับเวลาฟังประโยคแบบนี้ก็คือเวลามีคนบอกว่าเอ้ยน้ำมันรำข้าวนะครับเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับบางคนบอกว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเดียวผมบอกไม่ใช่นะครับถ้าเราไปดูโครงสร้างจริงเนี่ยน้ำมันรำข้าวนะครับมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวนะครับดังนั้นก็โอเคเราก็รู้เหลือว่าถ้ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากเนี่ยมากกว่านะครับก็แสดงว่ามันน่าจะดีต่อหัวใจสุขภาพหัวใจนะพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราก็อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเราก็น่าจะกินได้ถูกต้องครับดังนั้นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติได้กินได้แต่เราต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งก่อนนะครับน้ำมันรำข้าวที่เราบอกว่ากินได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่านะครับเราสามารถเก็บกินได้แบบไม่จำกัดก็ไม่เชิงขนาดผมแนะนำว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้สามารถรับประทานได้สามารถเอาไปทำเบเกอรี่ได้สามารถเอาไปทอดไปผัดได้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นละกันนะครับถ้าเกิดจะให้ผมเลือกมากกว่านะครับประสบการณ์ส่วนตัวผมนะผมว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกเนี่ยอาจจะกินนะครับในปริมาณที่มากกว่าได้อย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกอาจจะกินวันละ1-2ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอันนี้อีกทีนึงแต่แค่บอกว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้แบบสบายใจแล้วก็มีงานวิจัยว่าดีต่อสุขภาพหัวใจเพราะว่าเขาอ้างเหตุผลว่ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวอันนี้คือข้อที่1นะครับข้อ2ก็คือมีวิตามินอีประมาณ 29% ของปริมาณที่ร่างกายต้องการนะผมให้ทีมงานขึ้นหัวข้อไว้ว่า 29% DV ก็คือ DV มันย่อมาจาก Daily Value นะครับก็คือหมายความว่าใน1วันเนี่ยเราต้องการนะครับวิตามินอีนะประมาณ 100% DV นะครับอันเนี้ยแค่เราทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็จะพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีวิตามินอีนะครับถึงประมาณ 29% DV แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับแค่1ช้อนโต๊ะที่เราเอาไปทำประกอบอาหารนะก็แสดงว่าวิตามินอีเนี่ยที่อยู่ในน้ำมันรำข้าวจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับไอ้คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้จะมีคนบอกว่ากินวิตามินอีเข้าไปนะจะช่วยปกป้องแสง UV ได้ด้วยจริงๆผมอยากจะบอกว่าเป็นตัวเสริมแล้วกันสรุปง่ายๆนะครับในน้ำมันรำข้าวมีวิตามินอีจากธรรมชาติดังนั้นถ้าใครจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการประกอบอาหารเนี่ยก็จะได้วิตามินอีไปด้วยนะประโยชน์ของวิตามินอีง่ายๆที่เพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วก็คือมันต่อต้านอนุมูลอิสระนั้นก็หมายความว่าเวลาผิวเราโดนแดดนะครับผิวเราก็จะเกิดอนุมูลอิสระที่ผิวพอเรารับประทานวิตามินอีเข้าไปมันก็ไปต่อต้านอนุมูลอิสระที่ผิวซึ่งเขาเลยเชื่อว่าการทานวิตามินอีนะครับร่วมกับวิตามินซีอาจจะทานร่วมกับวิตามินเอหรือว่าพวกแอสตราเซนทีเนี่ยน่าจะช่วยในการปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระที่จากแสงแดดมากระทบที่ผิวได้นี่คือประโยชน์นะครับอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่บางคนอาจจะไม่ค่อยพรีเฟอร์นะครับชอบเรื่องสุขภาพภายในเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องความสวยความงามเนี่ยน่าสนใจนะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยสองข้อนี้ก็เจ๋งนะข้อแรกก็คือนะครับน่าจะส่งผลดีต่อหัวใจนะข้อ2คือมีวิตามินอีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งภายในแล้วก็ที่ผิวด้วยนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณหมอทีมเคยพูดนะผลิตภัณฑ์ที่หมอทีมใช้ทำกันแดดเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกคือกันแดดอัลติเมทนะครับตัวนั้นจะใส่วิตามินอีเข้าไปแต่ไม่ได้เขียนว่าวิตามินอีนะเพราะว่าสูตรทางเคมีเขาจะเรียกว่า

ก็โทโคเฟอรัลอย่างนั้นใครอยากดูก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็พอ Facebook ส่งลิงก์ให้นะครับหลังจากจบไลฟ์ก็ไปแอบดูนะมันก็จะเขียนว่าโทโคเฟอรัลอันนั้นก็คือเป็นชื่อยาวๆของคำว่าวิตามินอีอันนี้เพื่อนๆจะได้มีความรู้ว่าอ๋อทำไมเวลาเราไปดูยี่ห้อที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเวลาเขาเขียนว่าโทโคเฟอรัลคืออะไรคือวิตามินอีนี่แหละนะครับอ่ะข้อที่3นะครับคือเขาพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีประโยชน์ในการลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคำว่าลดน้ำตาลในเลือดไม่ได้หมายความว่าเอาน้ำมันรำข้าวมาเป็นยาลดเบาหวานไม่ใช่แบบนั้นนะเขาพบว่าถ้าเรากินน้ำมันรำข้าวอาจตีซะ1ช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก่อนมื้ออาหารนะเขาพบว่าจะลดนะน้ำตาลหลังจากมื้ออาหารหมายความว่าพอเรากินอาหารไปเสร็จปุ๊บเราไปเจาะเลือดดูเนี่ยเทียบกันระหว่างคนที่กินกับไม่กินน้ำมันรำข้าวเขาพบว่าคนที่กินน้ำมันรำข้าวก่อนมื้ออาหารนะครับสักครึ่งช้อนโต๊ะละกันนะครับก็จะลดนะครับปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดหลังจากมื้ออาหารได้ 15% ดังนั้นคอนเฟิร์มนะครับว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมันช่วยได้บางส่วนช่วยได้บางส่วนนะแต่ผลสุดท้ายนะผมเคยพูดไว้ในคอร์สเทคนิคพิชิตเบาหวานผมบอกกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากที่จะลดน้ำตาลในเลือดไม่ใช่พยายามจะกินยาอย่างเดียวไม่ใช่พยายามจะออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับไม่ใช่พยายามจะหาสมุนไพรที่รักษาเบาหวานนะครับกลับไปต้นเหตุเลยครับพอเรากินข้าวข้าวจะย่อยเป็นแป้งพอเรากินแป้งแป้งจะย่อยเป็นน้ำตาลดังนั้นน้ำตาลที่ได้จากอาหารได้จากแป้งได้จากข้าวเนี่ยมันทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นถ้าเราทำที่สาเหตุก่อนคือลดข้าวไปน้ำตาลลงหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยแล้วฉันจะกินอะไรนะสิ่งที่เราสามารถกินเข้าไปได้นะครับโดยที่ไม่ส่งผลต่อน้ำตาลก็คือกินผักใบเขียวพวกนี้จะไม่ค่อยมีแป้งอยู่แล้วกินเนื้อสัตว์ทุกๆชนิดจะมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำเปล่าแบบนี้จะไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นอย่างนั้นเราแค่ลดข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นบางมื้อนะครับลดลงช้าๆแล้วผลสุดท้ายพอน้ำตาลที่เข้าสู่กระแสเลือดน้อยระดับน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงอันนี้เป็นการรักษาที่สาเหตุเลยนะครับใครชอบเรื่องเทคนิคพิชิตเบาหวานอยากไปเรียนต่อก็พิมพ์ CF แล้วก็เสร็จปุ๊บรอให้ Facebook ส่งลิงก์ทางอินบ็อกซ์ก็จบไลฟ์นี้ก็ค่อยไปคุยกับทีมงานเรื่องราคาพิเศษนะครับข้อที่4นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยคำว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยในงานวิจัยเขียนนะว่าลด LDL ได้ประมาณ 6.9 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรสมมติอ่ะเมื่อวานนี้มีคนถามผมมาคนนึงเป็นนักเรียนในคอร์สครับเขาบอกว่าไขมันเขา LDL เนี่ยสูงประมาณ150ลดไป 6.9 ก็คือลงไม่เยอะนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยความเชื่อเก่าๆเนี่ยที่เราเคยเชื่อว่าการทานน้ำมันจากพืชจะเพิ่ม LDL กับกลายเป็นว่าในงานวิจัยนี้เขียนกับการนะครับเขาพบว่าคนที่ใช้น้ำมันรำข้าวประกอบอาหารครับมี LDL ที่ลดลง 6.9 แสดงว่าที่เราเคยเชื่อว่ามันเพิ่มขึ้นมันกลับตรงกันข้ามครับกลับทำให้ LDL ลดลงได้บางคนบอกว่าอยากทราบเหตุผลง่ายๆแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติส่วนนี้มันก็เข้าไปนะครับลดการอักเสบในร่างกายพอการอักเสบในร่างกายลดลงร่างกายในส่วนของตับก็ผลิต LDL นะครับน้อยลงเช่นกันดังนั้นความเชื่อที่เคยเชื่อไว้แต่โบราณว่าถ้าเรากินอาหารเข้าไปจะทำให้ไขมันสูงเสมอโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงผมบอกว่าไม่จริงเสมอไปครับในปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกือบทั้งหมดของคอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นในกระแสเลือดเกิดจากตับนะครับสร้างขึ้นมาดังนั้นพอเรารู้ว่าเฮ้ยตับจะสร้างขึ้นมาเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นเราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงนะครับเติมน้ำมันเข้าไปเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่น้ำมันสังเคราะห์นะครับพอเราทานน้ำมันจากธรรมชาติเข้าไปมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยผลิต LDL ลดลงนะครับโอ้พอ LDL ลดลงปุ๊บก็เลยส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจน้อยลงนะฮะก็เป็นลำดับถัดมาข้อที่5นะครับคือเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่เรียกว่า HDL หรือว่าที่เราติดปากกันว่าไขมันดีไขมันดีนะก็คือตัว HDL เนี่ยเขาพบว่าเวลาทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยทำให้ HDL เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยผมเคยพูดเลยว่าเวลาทานไข่แดง HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะกอก HDL จะเพิ่มขึ้นตอนนี้มีอีกตัวนึงครับทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ HDL เพิ่มขึ้นเยอะไหมไม่เยอะมากนะเพิ่มประมาณ 6.6 อย่างคนที่ถามเมื่อวานเนี่ยเขามี HDL อยู่ประมาณ60กว่าอยู่แล้วนะครับเพิ่มไป 6.6 ก็คือเพิ่มอีกไปอีกสัก 10% ก็ไม่ได้เยอะมากแต่อย่างน้อยครับมันทำให้เราสบายใจว่าอ๋อที่เราเคยมีความเชื่อว่า
กินน้ำมันพืชเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ไขมัน HDL ลดลงกลายเป็นทางกลับกันนะครับไขมัน HDL ที่เป็นไขมันดีที่เราเรียกกันบ่อยๆเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นหลังทานน้ำมันรำข้าวแทน

ว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ไขมันดีขึ้นก็น่าจะส่งผลดีต่อหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองนะครับในทางกลับกันนะ6ก็คือลดการอักเสบของผิวจากแสง UV นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสง UV นะครับเข้ามากระทบที่ผิวตามหลักเนี่ยสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ก็ตั้งแต่ร่มสีเข้มนะครับหมวกปีกนะครับโดยที่ปีกเนี่ยความกว้างของปีกเนี่ยต้องมากกว่า3นิ้วขึ้นไปเพื่อให้มันสามารถบดบังแสงแดดถึงคอได้แต่เวลามันมากระทบที่หน้ากับที่ผิวส่วนเกินเนี่ยเราก็จะพยายามทากันแดดเนาะ SPF 50เราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาทาก็ต้องทาประมาณเท่ากับเหรียญ10บาทให้ทั่วหน้าแล้วก็ทาที่แขนด้วยนะครับในปริมาณส่วนหนึ่งเลยแล้วถ้าโดนแดดบ่อยๆเราก็ต้องทาครีมกันแดดทุกๆ 2-3 ชั่วโมงถ้าโดนน้ำกับทุกๆ30นาทีอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแต่มีอันนึงที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันเลยเขาพบว่าเวลาที่เรารับประทานวิตามิน E วิตามิน C วิตามิน A พวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ากันแดดจากภายในนะครับเป็นวิตามินกันแดดแล้วกันที่เขาชอบพูดกันเป็นวิตามินกันแดดก็คือวิตามิน C วิตามิน E วิตามิน A แอสตราเซนทีนี่แหละนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ชอบกินวิตามินแบบนี้ทำยังไงผมมีให้นะเขาบอกว่ามีงานวิจัยตอนเดือนกุมภาพันธ์2012นะครับจำชื่องานวิจัยยาวๆไม่ได้แล้วนะครับแต่เขาพบว่านะครับเวลาที่เราเอาน้ำมันรำข้าวนะน้ำมันรำข้าวเลยนะแบบจากธรรมชาติเลยนะครับทาที่ผิวนะครับติดต่อกันทุกวันเลยก่อนออกแดดนะครับ28วันเขาพบว่ามันจะลดความแห้งกร้านมันจะลดการอักเสบจากแสง UV แล้วมันก็เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวด้วยนั่นก็หมายความว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยไม่ใช่แค่ปกป้องแสง UV เท่านั้นนะครับมันยังเข้าไปบำรุงแล้วก็ทำให้มีความยืดหยุ่นของผิวด้วยอันนี้คือเหตุผลนะว่าทำไมเฮ้ยพอผมเห็นงานวิจัยเนี้ยน่าสนใจมากเลยก็ไปถามอาจารย์ว่าเราสามารถเอาน้ำมันรำข้าวเนี่ยใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ไหนได้อาจารย์บอกว่าจริงๆน้ำมันรำข้าวเนี่ยเวลามันใส่ไปในผลิตภัณฑ์มันจะมีข้อเสียหนึ่งอย่างอันนี้ผมบอกข้อเสียให้นะครับข้อเสียของน้ำมันรำข้าวก็คือพอมันใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์มันจะทำให้คนที่ผิวมันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหน้ามันมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยแยกโปรดักต์ชัดเจนเลยครับถ้าเป็นกันแดดอัลติเมทจะเหมาะสำหรับคนผิวค่อนข้างมันคนที่เป็นผิวแห้งก็เลยใช้เป็นกันแดดที่ชื่อว่าเพียวไวท์นะครับกันแดดเพียวไวท์เนี่ยหน้าตาปัจจุบันจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวอีก3เดือนมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันแดดเพียวไวท์เนี่ยถ้าใครไปดูข้างหลังนะครับผมจะเขียนเป็นตัวเล็กๆไว้นะครับว่าใส่สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวนะครับช่วยให้ผิวเนียนนุ่มนะครับถ้าใครเป็นคนผิวแห้งผมแนะนำใช้แบบนี้อันนี้สำหรับทาหน้านะไม่ใช่ทาตัวนะครับสำหรับทาหน้านะครับถ้าใครอยากดูแบบอ่านดูว่าข้างหลังมันเขียนจริงไหมก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปดูแล้วกันนะข้อ7นะครับการอักเสบนะครับข้อ7คือลดการอักเสบนะมันจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโอริซานอลนะฟังผ่านๆแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในโฆษณาแล้วนะครับจะมีแบรนด์นึงแล้วกันนะผมจำชื่อแบรนด์ไม่ได้นะเขาก็จะพูดว่าในน้ำมันรำข้าวของเขาเนี่ยจะมีสารตัวนึงชื่อว่าโอริซานอลอยู่นะครับหลายคนคุ้นหูเสร็จปุ๊บก็จะถามว่าอ้าวแล้วมันช่วยอะไรมันช่วยลดการอักเสบได้นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวอาจจะใช้ประกอบอาหารหรือรับประทานก่อนมื้ออาหารก็ตามนะครับเขาพบว่าสารโอริซานอลตัวนี้มันจะไปลดการอักเสบในร่างกายได้อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่โอริจินอลอย่างเดียวนะครับแล้วในโฆษณาไม่พูดไว้เขาชื่อว่าสารโทโคไตรอีนอลนะครับโทโคไตรอีนอลฟังผ่านๆก็พอนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีโอริจินอลมีโทโคไตรอีนอลเนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดังนั้นเวลาที่เราเคยเชื่อว่าเฮ้ยเราต้องทานผักเจ็ดสีเท่านั้นถึงจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ผมอยากจะบอกนะครับในไข่ก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับในไข่ไก่นะครับในน้ำมันก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นกันนะครับในชาเขียวที่ผมเคยพูดไปในกาแฟในโกโก้มีเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเราไม่ได้จำกัดความรู้อยู่แค่เฮ้ยสารต่อต้านอนุมูลอิสระต้องมาจากผักเจ็ดสีเท่านั้นไม่นะครับเรารู้แล้วว่าในน้ำมันก็มีเช่นกันนะข้อที่8อันนี้ผมชอบมากนะครับข้อ8ก็คือลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะครับใช่ครับหลายคนอาจจะบอกว่าเวลาที่มีไขมันในร่างกายหมอทีมเคยไลฟ์ไว้เมื่อ1ปีที่แล้วว่าเวลามีไขมันในร่างกายเนี่ยจะกระตุ้นการเกิดมะเร็งอย่างน้อย11ชนิดนั่นคือไขมันที่อยู่เป็นไขมันสะสมนะผมอยากจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เรากินน้ำมันเข้าไปมันเข้าไปอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็ทำงานในส่วนที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลนะครับเกินความจำเป็นปุ๊บร่างกายก็จะเปลี่ยนไอ้ค่าแป้งตาที่เกินความจำเป็นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วก็เปลี่ยนอยู่ในรูปของไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์แล้วเป็นไขมันสะสมที่ทำให้เราอ้วนนะมีรอบเอวมีต้นแขนต้นขามีเหนียงนะครับวันนี้ก็มีเพิ่งมีคนมาฉีดเมโซแฟตในการสลายไขมันไปนั่นก็คือส่วนเดียวกันนะครับก็คือเป็นไขมันสะสมที่เราไม่ต้องการนะครับอันนั้นจะเป็น

ส่วนที่กระตุ้นการเกิดมะเร็งได้บางชนิดนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติจริงๆนะครับหรือน้ำมันปลาแซลมอนพวกนี้ก็ตามนะพวกโอเมก้า3เนี่ยเขาพบว่านะครับมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งนะครับแล้วถ้าเราเจาะเข้าไปนะครับเอ๊ะมันมีงานวิจัยนะครับของน้ำมันรำข้าวเดียวไม่มีนะครับมีงานวิจัยอันนี้เป็นงานวิจัยในสัตว์นะครับงานวิจัยในคนยังมีเขามีงานวิจัยในสัตว์ว่านะครับไอสารโทโคไตรอีนอลที่ผมพูดไว้ในข้อ7เนี่ยเขาพบว่านะครับมันทำปฏิกิริยาในสัตว์ในการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมในสัตว์นะครับมะเร็งรังไข่ในสัตว์มะเร็งปอดในสัตว์มะเร็งตับในสัตว์มะเร็งตับอ่อนในสัตว์แล้วก็มะเร็งสมองนะครับหลายคนบอกว่ามีงานวิจัยในคนไหมยังมีค่อนข้างน้อยแต่ผมเชื่อว่านะครับเนื่องจากเรารู้แล้วว่าเทรนด์รุ่นใหม่สังเกตไหมครับว่าเทรนด์รุ่นใหม่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะพยายามเน้นกินที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนะครับรวมถึงน้ำมันพวกนี้ทุกคนก็จะเริ่มกินน้ำมันที่เป็นผ่านกรรมวิธีใส่ไฮโดรเจนน้อยลงแล้วก็มาเริ่มเทรนด์เกี่ยวกับพวกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินค่อนข้างเยอะคือน้ำมันหรืออาหารอะไรก็ตามคนเริ่มรักสุขภาพนะครับเพราะรู้ว่าตัวเองต้องอยู่ไปอีกนานนะก็เริ่มนะครับใส่ใจมากเลยว่าเขาก็เลยเริ่มมีงานวิจัยพวกนี้มากขึ้นครับซึ่งผมว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารที่ลดความเสี่ยงของมะเร็งเนี่ยก็จะเริ่มมาทำในคนมากขึ้นเดี๋ยวเราก็รอต่อไปนะครับถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับข้อที่9นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยสามารถทำอาหารได้หลากหลายกว่านะครับมีคนเคยถามไว้อันนี้คำถามดีนะครับผมยังจำได้อยู่เลยนะครับมีคนถามว่าถ้าเกิดจะเอาไปต้มไปผัดใช้อะไรบ้างผมบอกว่าใช้ได้หมดนะครับถ้าเอาไปต้มไปผัดเนี่ยมันใช้ความร้อนไม่สูงมากน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ได้แต่ถ้าจะเอาไปทอดเลยนะทอดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ความร้อนสูงเอาไปทำเบเกอรี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอบด้วยอุณหภูมิตั้งแต่170องศาขึ้นไปก็ถือว่าค่อนข้างสูงตามหลักวิชาการนะครับดังนั้นในบรรดานะครับถ้าเป็นของทอดความร้อนสูงกับเบเกอรี่นะผมแนะนำเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติดีกว่านะเพราะว่าความคงทนต่อความร้อนจะสูงกว่านะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเห็นคุณหมอพูดตลอดเลยว่ามีน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันธรรมชาติให้ดูตรงไหนให้ดูคำว่า refine นะครับ refined นะถ้ามีคำว่า refine oil ขึ้นมานะครับแสดงว่าน้ำมันนั้นน่าจะมีกระบวนการการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันทนต่อความร้อนมากขึ้นสังเกตไหมครับน้ำมันมะกอกจริงๆเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ไปทอดแต่ในปัจจุบันก็มีคนเอาน้ำมันมะกอกไปทำเป็น refine oil นะครับให้มันทนความร้อนได้จริงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเอาทอดก็ไม่ค่อยดีนะครับก็มีคนเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยไปทำอีกรอบนึงให้กลายเป็น refine oil เช่นกันนะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำกินน้ำมันแบบนี้เพราะว่ามันมีการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อให้ทนความร้อนเนี่ยมันไปเปลี่ยนโครงสร้างมากน้อยขนาดไหนก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนเนื่องจากข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับเหมือนกันนะครับถ้าใครจะกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกินน้ำมันมะกอกนะครับหรือกินน้ำมันรำข้าวแนะนำให้เลือกที่เขาเขียนเลยว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินหรือว่าเป็นน้ำมันจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีเน้นคำนี้นะครับไม่ผ่านกรรมวิธีอันนี้จะดีมาก2ข้อระวังนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถกเถียงกันนะยังถกเถียงกันอยู่เลยนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าเนื่องจากยังมีนักวิชาการ2กลุ่มถกเถียงกันอยู่นะครับข้อแรกนะครับของน้ำมันรำข้าวนะครับมีนักวิชาการกลุ่มนึงเขาเถียงกันว่าจริงๆแล้วในน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ดังนั้นการกินน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับจึงต้องทานโอเมก้า3เข้าไปด้วยอย่างเช่นอาจจะทานเป็นน้ำมันปลาแซลมอนที่มีโอเมก้า3หรืออาจจะทานเป็นน้ำมันรำข้าวพร้อมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันรำข้าวบวกกับน้ำมันมะกอกนะครับแต่ผมคิดว่าจากส่วนตัวแล้วกันนะครับคือเขากลัวแบบนี้นะครับถ้าเราสงสัยเอ๊ะทำไมต้องกลัวโอเมก้า6ด้วยอันแรกเลยนะครับกอไก่นะครับเขากลัวโอเมก้า6เนี่ยไปทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบผมก็เลยไปหาดูว่าเอ๊ะมันมีรีเสิร์ชอันไหนไหมนะครับที่ยืนยันว่าเรากินโอเมก้า6จากน้ำมันรำข้าวไปแล้วทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันยังไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่วิธีการของเขาก็คืออย่างเงี้ยเขาให้คนที่ทำการทดลองเนี่ยกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วเขาก็เจาะเลือดดูแล้ววัดดูที่ว่าสารการอักเสบมันเพิ่มไหมเขาก็บอกว่าสารการอักเสบมันไม่เพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าการกินน้ำมันรำข้าวที่มีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็อาจจะไม่ได้เพิ่มการอักเสบในร่างกายอันนี้ข้อกอไก่นะครับข้อขอไข่ก็คือบางคนเขาบอกว่า
ินน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ในระยะยาวเขาก็กลัวว่าอาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจนะแต่ในทางกลับกันนะครับแปลกมากเลยนะคือเขาก็ลองให้คนกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วนะครับก่อนมื้ออาหารเอาไปปรุงอาหารแล้ววัดผลระยะหนึ่งก็ไม่เห็นมีความเสี่ยงต่อ

0: การเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็คือตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่แต่ในความเห็นส่วนตัวของผมคือถ้าเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติผมคิดว่ากินได้ถึงแม้ว่าจะมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็ตามส่วนใครก็ตามบอกว่ากลัวว่าเอ้ยกินไปนานๆแล้วจะมีผลเสียหรือเปล่านะเพราะว่านักวิชาการถกเถียงกันผมมีข้อสรุปแบบนี้ในความเห็นส่วนตัวง่ายๆคือเดือนนี้เรากินน้ำมันรำข้าวหมดไปขวดนึงเดือนถัดไปเรากินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเดือนถัดไปเราก็ค่อยกินน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยครับเราก็วนไปแบบนี้มันจะทำให้เราสบายใจมากขึ้นว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับอย่างเช่นมีเดือนหนึ่งผมกินน้ำมันมะกอกเดือนถัดมาผมกินน้ำมันรำข้าวเดือนถัดมาผมกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบนี้นะครับวนไปเราจะได้สบายใจว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งจนทำให้เราเกิดความกังวลนี่คือข้อหนึ่งที่ควรระวังนะครับก็ดูงานวิจัยต่อไปเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังถ้ามีงานวิจัยเด็ดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะข้อที่สองก็คือน้ำมันผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันต่างกันต้องคอยระวังแบบนี้ครับเวลาเราไปดูที่ขวดนะครับถ้าเขาเขียนว่า refined oil refined แล้วก็ตามด้วยคำว่า oil ที่เขียนว่า oil เนี่ยถ้าเขียนว่า refined oil นะครับเราเดาก่อนว่าเขาน่าจะใช้วิธีการนะครับทางเคมีในการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันสามารถทนต่อความร้อนสูงได้นะถ้าเจอน้ำมันแบบนี้สำหรับน้ำข้าวนะผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงให้ดูที่เขาเขียนว่า natural oil หรือว่าเขียนว่าน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีสังเกตอีกอย่างนึงคือเวลาที่มันไม่ผ่านกรรมวิธีเนี่ยราคามักจะสูงกว่าแปลกมากเลยนะครับน้ำมันจากธรรมชาติกับราคาสูงกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนนิยมน้อยกว่าต้นทุนการผลิตต่อขวดเนี่ยเลยแพงกว่านะครับก็ลองดูนะครับสำหรับผมแนะนำให้กินน้ำมันจากธรรมชาติ 100% มากกว่าที่เขียนว่า refined oil อันนี้เป็นนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวอ่ะอวยพรทุกคนนะครับขอพลังอยู่กับเพื่อนๆนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ
1: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอเรนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมLiving Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำครับ7อาหารไขมันสูงนะครับคนที่เป็นโรคไข

มันสูงควรหลีกเลี่ยงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนชอบมาถามหมอหมีนะครับว่าดิฉันเป็นโรคไขมันสูงแล้วจะต้องงดอะไรบ้างแล้วก็บางทีงดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทานของมันของทอดแล้วทำไมไขมันเราไม่ลงนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้7อาหารเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยตัวดีเลยครับ7อย่างเนี่ยครับถ้าทานแล้วเนี่ยไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นกระฉูดแน่นอนนะครับในปัจจุบันพบว่ามีคนเป็นโรคไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจเกิดจากในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความเร่งรีบมากขึ้นทำให้เวลาในการเลือกอาหารในการกินอาหารเนี่ยลดลงนะครับทำให้ไปเลือกอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ออกกำลังกายลดลงทำให้ไขมันเนี่ยไปสะสมในเส้นเลือดมากขึ้นเกิดโรคไขมันโลหิตสูงนะครับหลายคนที่เป็นโรคไขมันสูงนะครับมาพบหมอหมีก็จะส่วนมากจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีอาการนะครับหมอหมีต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยจะไม่แสดงอาการนะครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ไขมันสูงนานๆนะครับจะส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจวายไตวายเรื้อรังหรือว่าพวกหลอดเลือดสมองนะครับตีบแตกตันทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ลงมาในระดับปกตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้สำหรับใครยังไม่รู้นะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคไขมันโลหิตสูงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจประจำปีมาแล้วก็มีผลเลือดออกมาแล้วและยังงงนะครับว่าเอ๊ะเป็นโรคไขมันสูงหรือเปล่านะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับการแปลผลเลือดเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคไขมันสูงและจำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารแล้วนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า7อาหารนั้นน่ะมีอะไรกันบ้างครับอันที่1เนยเทียมหรือมาการีนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของพวกอาหารเบเกอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมปังครัวซองเค้กคุกกี้โดนัทนะครับพวกอาหารเหล่านี้ครับจะมีส่วนประกอบของเนยเทียมแล้วก็มาการีนที่เยอะนะครับซึ่งไอเนยเทียมกับมาการีนเนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานส์ที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะไขมันทรานส์คืออะไรนะครับไขมันทรานส์คือไขมันที่ได้จากพืช นะครับแต่นำมาสังเคราะห์ใหม่โดยการเติมไฮโดรเจนลงไปนะครับทำให้มันเนี่ยแข็งมากขึ้นเก็บได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่หืนนะครับรสชาติอร่อยมากขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าไขมันทรานส์เนี่ยเป็นไขมันที่โอ้โหตัวร้ายเลยครับถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยจะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น LDL หรือว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยครับลดไม่ลงแน่นอนครับดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกเบเกอรี่ต่างๆพวกอาหารเหล่านี้พวกขนมอบอะไรต่างๆที่มีส่วนผสมของเนยเทียมแล้วก็มาการีนนะครับรับรองว่าถ้าลดไปได้เนี่ยไขมันลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่2ครีมเทียมหรือว่าคอฟฟี่เมดนะครับที่เราชอบเติมกันในกาแฟหรือว่าในชานะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าไอ้ครีมเทียมเนี่ยเป็นตัวที่มีไขมันสูงเลยทีเดียวครับครีมเทียมจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานส์เนี่ยสูงมากๆเลยครับถ้าทานเข้าไปรับรองว่าไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนจะไปเพิ่มทั้ง LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายของเรานะครับหลายคนที่มาบอกหมอว่าเอ้ยดิฉันหรือว่าผมเนี่ยไม่ได้ทานของทอดหรือว่าของมันเลยทำไมไขมันไม่ลงสักทีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทานกาแฟจะทานกาแฟเช้าแล้วก็ทานตอนบ่ายอีกบางคนทานก่อนนอนอีกรอบนึงนะครับโอ้โหแล้วก็เติมคอฟฟี่เมดหรือว่าครีมเทียมเนี่ยโอ้โหเติมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าใครติดกาแฟนะครับแนะนำว่าให้ทานเป็นกาแฟดำจะดีที่สุดนะครับกาแฟดำโดยที่ไม่เติมพวกครีมเทียมลงไปก็จะช่วยให้ไขมันในโลหิตหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราลดลงได้นะครับลองทำดูครับรับรองว่าลดลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่3ครับของทอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไก่ทอดเฟรนฟรายต่างๆนะครับอันนี้ให้งดเลยครับเพราะว่าอาหารทอดต่างๆก็จะประกอบด้วยไขมันที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานเข้าไปก็จะส่งผลทำให้คอเลสเตอรอลของเราสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง LDLไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหอันนี้พุ่งกระฉูดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ก็พวกขนมขบเคี้ยวด้วยนะครับที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้ก็ทอดเช่นกันนะครับดังนั้นอันนี้จะต้องหลีกเลี่ยงแนะนำว่าให้เราประกอบอาหารอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นเพิ่มขึ้นลดการทอดลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตุ๋นก็ได้ต้มก็ได้นึ่งก็ได้หรือว่าเป็นอาหารจำพวกยำมากขึ้นเนี่ยทานอาหารพวกนี้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ไขมันของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรับรองเลยครับงดทอดมากขึ้นทานอาหารที่ทอดน้อยลงนะครับไขมันเราก็จะดีขึ้นครับต่อมาอาหารชนิดที่4ครับเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะครับนี่ควรหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ว่าจะมีหมูติดมันขาหมูคากินะครับโหอันนี้ไขมันสูงมากๆเลยครับต้องลดลงนะครับแล้วก็พวกไก่นะครับหนังไก่อันนี้เราไม่เอากินไก่เนื้อไก่อย่างเดียวครับพวกหนังไก่เนี่ยโหเอาออกไปได้เลยครับแล้วก็พวกเนื้อวัวที่ติดมันอะไรต่างๆนี้เราโหงดเลยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ที่ติดมันเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่ติดมันเนี่ยมันก็จะมีไขมันสูงเช่นกันนะครับส่งผลทำให้เราไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงนะครับไม่ลง

ทีนะครับให้เราไปเลือกโปรตีนอื่นๆนะครับถ้าจะเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกเนื้อปลาก็จะดีที่สุดนะครับปลาต้มปลานึ่งเงี้ยทานได้เลยครับก็จะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับต่อมาอาหารชนิดที่5น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวนะครับหมอหมีต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำมัน2ชนิดนี้แม้ว่าจะเป็นน้ำมันที่ได้จากพืช นะครับแต่มีส่วนประกอบของไขมันอิ่มตัวที่

0: ำมันงาน้ำมันลำข้าวนี้ใช้ได้เลยครับไขมันอิ่มตัวน้อยมากๆนะครับก็แล้วก็ส่งผลดีต่อร่างกายทำให้ไขมันในโลหิตของเราลดลงครับต่อมาอาหารชนิดที่6นะครับอาหารจำพวกไข่ต่างๆนะครับเป็นอาหารที่ยอดฮิตมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนเนี่ยนำมาประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับเจียวหรือว่าทำมาเป็นไข่ดาวนะครับเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยเลยครับต้องบอกกันครับว่าไข่เนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับคือไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะครับในไข่แดงเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลมากกว่าไข่ขาวนะครับดังนั้นแนะนำว่าถ้าสำหรับใครที่อยากทานไข่แล้วเป็นโรคไขมันสูงเนี่ยแนะนำว่าให้ทานไข่ขาวก็จะดีกว่านะครับไข่แดงเนี่ยให้ลูกหลานไปนะครับเราทานแต่ไข่ขาวพอนะครับแล้วก็นอกจากนี้ชนิดของไข่ก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่นกกระทาก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงมากกว่าไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะครับดังนั้นไข่นกกระทาโอ้โหเล็กนิดเดียวใช่ไหมฮะกินไม่อิ่มสักทีบางทีกินทีเนี่ยโอ้โหกิน 5-6 ลูกเลยทีเดียวนะครับแนะนำว่าถ้าจะเลือกไข่เนี่ยทานเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็จะดีกว่าทานไข่นกกระทานะครับนอกจากนี้การนำมาประกอบอาหารก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่ต้มก็จะมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าพวกไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวนะครับดังนั้นใครที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงแนะนำว่าทานเป็นไข่ต้มก็จะดีที่สุดแล้วก็ทานเป็นไข่ขาวก็จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังรายละเอียดนะครับว่าการทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าวิธีทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับวันหนึ่งควรทานเท่าไหร่นะครับอาทิตย์หนึ่งทานเท่าไหร่ทานอันไหนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวลองคลิกไปฟังดูครับรับรองได้ประโยชน์แน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่7อาหารชนิดสุดท้ายแล้วครับคืออาหารทะเลนะครับพวกกุ้งพวกปูพวกปลาหมึกนะครับยิ่งเป็นพวกมันกุ้งมันปูนี่ต้องบอกเลยครับว่าไขมันสูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากๆคอเลสเตอรอลสูงมากๆนะครับส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับดังนั้นถ้าเราจะทานอาหารทะเลแนะนำว่าทานเป็นเนื้อปลาจะดีที่สุดถ้าเป็นปลานึ่งได้ก็จะดีมากๆเลยทีเดียวครับจะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับและนี่คืออาหารทั้ง7ชนิดนะครับที่ไขมันสูงคนที่เป็นคอเลสเตอรอลควรหลีกเลี่ยงนะครับลองนำไปปฏิบัติกันดูครับหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้รับรองได้เลยครับว่าไขมันในเลือดของคุณเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับนอกจากควบคุมอาหารแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยลดไขมันช่วยลดความดันแล้วก็บำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: คอเลสเตอรอลคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ายังบ่มีไปเลยไปหาพ่อมังคุณไปขอเงินพ่อมังคุณไป
1: ไปไปไกลๆตีนกูเลย

ดนปันใดอายก็บ่ลืมบ้านเฮาเนาะดีใจคักดีใจที่ได้พ่อกันอีกเห็นอายละคืนหอดงานบุญสมัยนักเรียนเนาะน้องก็ได้เป็นนางไอของอายผาแดงแค่แบบสมมุติตอนงานบุญบังไฟเท่านั้นล่ะขึ้นศาสนามีขอให้น้องได้เป็นนางไอของอายอีหลีนะเด้อ

มะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: ขมิ้นชันดูแลปอดค่ะขมิ้นชันนะคะได้ชื่อว่าเป็น The Golden Spice นะคะหรือว่าเครื่องเทศทองคำนะคะที่มีฤทธิ์ทางยาแล้วก็มีงานวิจัยศึกษามากมายเลยนะคะทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ลดอักเสบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านมะเร็งนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับขมิ้นชันเนี่ยที่เราเคยรู้มาว่าเกี่ยวกับเรื่องของท้องไส้ขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาโรคกระเพาะเนี่ยจริงๆแล้วมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพปอดได้ด้วยค่ะโดยมีงานวิจัยนะคะทั้งในคนจำนวน 2,000 กว่ารายนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุชาวจีนอายุเฉลี่ยประมาณ50กว่าปีนะคะพบว่าการกินแกงขมิ้นนะคะอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะคะจะมีสมรรถภาพของปอดนะคะที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้กินขมิ้นอยู่ในมื้ออาหารนะคะพบว่ายิ่งเรากินขมิ้นในปริมาณที่สูงแล้วก็มีความถี่เยอะเท่าไหร่นะคะค่าสมรรถภาพของปอดก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะโดยจะเห็นผลชัดเจนในคนที่ปอดไม่ค่อยดีเช่นกลุ่มคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการศึกษาวิจัยการใช้ขมิ้นชันในผู้ป่วยโรคปอดหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคถุงลมโป่งพองหอบหืดนะคะรวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดได้ด้วยค่ะสำหรับในคนไข้ถุงลมโป่งพองนะคะพบว่าการกินขมิ้นชันเป็นประจำเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการชะลอความรุนแรงนะคะลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากการขัดเลือดนะคะแล้วก็ลดการอักเสบช่วยฟื้นฟูทางเดินหายใจค่ะส่วนอีกงานวิจัยหนึ่งนะคะทำในคนไข้หอบหืดนะคะพบว่าการที่คนไข้หอบหืดที่ใช้ยาพ่นสเตียรอยด์อะค่ะถ้ามีการได้รับสารสกัดขมิ้นชันเข้าไปนะคะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนะคะติดต่อกันเป็นประมาณ 2-3 เดือนนะคะพบว่ากลุ่มที่ได้ขมิ้นชันเนี่ยจะมีการควบคุมอาการหอบหืดนะคะได้ดีกว่ากลุ่มที่ใช้ยาพ่นสเตียรอยด์อย่างเดียวค่ะสำหรับในคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะก็พบว่าถ้ามีการได้รับขมิ้นชันร่วมด้วยนะคะค่าการอักเสบในเลือดเนี่ยจะน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับขมิ้นชันแล้วก็อาการโดยรวมเช่นไข้ไอหอบนะคะจะดีกว่าด้วยค่ะสำหรับงานวิจัยกับฝุ่น PM2.5 นะคะเป็นงานวิจัยในหนูค่ะพบว่าหนูที่มีการได้รับสารสกัดขมิ้นชันนะคะเมื่อให้ขมิ้นชันปอนออกไปได้รับฝุ่น PM2.5 ก็คือเขาจะให้เครื่องกำเนิด PM2.5 จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะพบว่ากลุ่มหนูที่ได้ขมิ้นชันเนี่ยจะมีค่าการอักเสบเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มหนูที่ไม่ได้รับขมิ้นชันค่ะและยังมีงานวิจัยในหลอดทดลองทำในหลอดเลือดฝอยมนุษย์นะคะพบว่าท่านมีการได้รับขมิ้นชันก่อนล่วงหน้านะคะจะมีการอักเสบหรืออนุมูลอิสระหรือออกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับขมิ้นชันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่เราอยู่บนโลกใบนี้นะคะเราอาจจะเจอกับมลภาวะทางอากาศนะคะอย่างฝุ่น PM2.5 นะคะหรือว่าไวรัสนะคะตัวใหม่ๆนะคะซึ่งอาจจะทำให้ปอดของเราเนี่ยนะคะต้องรับภาระเยอะมากเลยนะคะเราสามารถที่จะสร้างกรอบป้องกันนะคะทำให้สมรรถภาพของปอดเนี่ยเราดีได้จากการกินอาหารเป็นยาซึ่งหนึ่งในนั้นที่เรามานำเสนอในวันนี้ก็คือตัวขมิ้นชันค่ะโดยเราจะสามารถกินได้เป็นประจำทุกวันนะคะก็คือวันละ 1-2 เม็ดนะคะเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยที่กินขมิ้นชันอยู่เกือบชั่วชีวิตเขาเนี่ยก็จะกินตกประมาณวันละ 1-2 ครั้งชาหรือคิดเป็นขมิ้นชันประมาณ125มิลลิกรัมค่ะแต่ถ้าเราจะกินในอาหารเนี่ยบางทีมันไม่สะดวกเนาะเราก็อาจจะกินเป็นเม็ดนะคะวันละ 1-2 แคปซูลก็ได้ค่ะค่ะสำหรับข้อห้ามใช้ขมิ้นชันนะคะก็จะห้ามใช้ในคนที่ท้องน้ำดีอุดตันค่ะส่วนข้อควรระวังก็คือคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีค่ะหมายก็ว่าคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยถ้ากินขมิ้นชันแล้วรู้สึกว่าอาการโดยรวมเช่นท้องอืดท้องเฟ้อดีขึ้นเนี่ยก็สามารถกินได้นะคะแต่ถ้ากินแล้วรู้สึกว่าปวดมากขึ้นนะคะก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปนะคะแต่ถ้าเป็นท้องน้ำดีอุดตันแล้วเนี่ยจะไม่แนะนำให้ใช้ค่ะแล้วก็คนที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาฟารินนะคะอาจจะต้องระวังการกินต่อเนื่องนะคะเพราะว่าจะมีผลเพิ่มระดับยาในเลือดอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกได้ค่ะโดยสรุปนะคะวันนี้เราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเนาะว่าขมิ้นชันเนี่ยเป็นสมุนไพรที่นอกจากจะดูแลท้องไส้แล้วนะคะยังมีส่วนช่วยดูแลปอดได้ด้วยค่ะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่น ป้องกันมะเร็งบำรุงสมอง

0: ัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: Did you know that adding ginger and turmeric to your daily meals can do wonders for your health? You won't believe the benefits they bring to your body. In today's video, we're going to explore the amazing health benefits of ginger and turmeric, two superfoods that have been used for centuries in traditional medicine. These powerful roots are not only packed with nutrients, but also have healing properties that can support your overall well-being. So, let's dive into what happens when you make them a regular part of your diet.Ginger and turmeric are both part of the root family, known for their vibrant colors and powerful health benefits. These two spices have been celebrated for centuries in various cultures, particularly in traditional medicine, due to their rich content of antioxidants and anti-inflammatory properties. They're natural remedies that support everything from digestive health to joint pain relief. In cooking, ginger and turmeric are commonly used to add depth and flavor to a variety of dishes, from stir fries and soups to curries. You can also find them in teas, smoothies, and even as supplements for those seeking their concentrated health benefits. Whether you're looking to enhance your meals or improve your health, these two roots are versatile and incredibly beneficial additions to your daily routine.Turmeric is a powerhouse when it comes to health benefits, largely due to its active compound, curcumin. Curcumin is known for its potent anti-inflammatory properties, which can help reduce inflammation throughout the body. This makes turmeric especially valuable for conditions like arthritis, where inflammation is a key factor. But the benefits of turmeric go beyond just reducing inflammation.Studies have shown that curcumin can also improve brain function by increasing the levels of brain-derived neurotrophic factor, a protein linked to improved cognitive function. There's even evidence suggesting that turmeric may help prevent neurodegenerative diseases like Alzheimer's by reducing the buildup of amyloid plaques in the brain. In addition, turmeric supports heart health by lowering cholesterol levels and reducing blood pressure.Both of which are crucial for maintaining a healthy cardiovascular system. Incorporating turmeric into your meals is simple and flavorful. You can sprinkle turmeric into soups, curries, and stews to add a rich golden color and depth of flavor while boosting the health benefits of your dish. Turmeric also pairs well with smoothies, especially when combined with a pinch of black pepper, which helps enhance the absorption of curcumin. Whether in a warm bowl of soup,or a refreshing smoothie, adding turmeric to your daily meals can significantly contribute to your overall well-being. When you combine ginger and turmeric, they create a dynamic duo that works synergistically to enhance your health. Both of these roots are powerful anti-inflammatory agents, and together they amplify each other's effects. This combination is particularly beneficial for fighting inflammation in the body,which can help reduce symptoms of chronic conditions like arthritis. Additionally, both ginger and turmeric support digestion, with ginger promoting smoother digestion and turmeric helping to soothe the gut. Together, they can also boost your immune system, making them a great natural defense against illness. Furthermore, this powerful pair can improve skin health, reducing inflammation and promoting a healthy, glowing complexion.To get the most out of these two superfoods, it's important to enhance the absorption of their active compounds. When it comes to turmeric, curcumin, the compound responsible for its health benefits, can be difficult for your body to absorb. However, when paired with black pepper, curcumin's absorption is significantly increased. Black pepper contains piperine, which boosts curcumin's bioavailability, allowing your body to fully utilize its health benefits. So adding a dash of black pepper to your ginger turmeric dishes, whether it's in a curry, tea, or smoothie, will ensure you're getting the most from these powerhouse ingredients.
2: ปัจจุบันการนำเอาขมิ้นชันมาสกัดเพื่อให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีซึ่งอยู่ในรูปแบบของไฟโตโซมสารสำคัญที่ต้องการคือเคอร์คูมินอยด์ให้ประโยชน์หลากหลายและมีผลการวิจัยทางการแพทย์รับรองเช่นช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารบรรเทาอาการปวดจากข้ออักเสบและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต่อสู้กับไวรัสและฟื้นฟูปอดให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นด้วยความห่วงใยจาก
3: Mega, we care.
0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A, วิตามิน B1, วิตามิน B2, วิตามิน B3, วิตามิน C, วิตามิน E, ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมินซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของมะรุมเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักมะรุมมะรุมเนี่ยเป็นเหมือนกับพืชผักพื้นบ้านน่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยกินกันเป็นประจำมันมีประโยชน์เยอะมากหมอก็เลยพยายามมาทานแต่ก็คือหมอก็ยังทานไม่ค่อยได้นะหมอเลยซื้อเป็นมะรุมผงมาทานแต่จริงๆแล้วจะพูดให้รู้ว่ามันน่ากินมากๆมะรุมนี่มันเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพืชผักมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติให้เรามาค่ะมันมีประโยชน์ถ้าเกิดเดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังทุกคนจะแบบเฮ้ยมีประโยชน์ขนาดนี้ได้หรอควรจะหามาทานหมอเนี่ยรู้แล้วแบบพยายามหามาทานแหละถึงต้องไปสั่งแบบมะรุมที่แบบเป็นฟรีสไดมาเป็นผงมาทานเพราะเรากินมันไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดคนทานได้เนี่ยควรทานเลยนะเพราะว่ามางี้ก่อนมารู้ก่อนว่ามะรุมเนี่ยมันกินได้ตั้งแต่ทุกส่วนของมันเลยว่าง่ายๆคือตั้งแต่ฝักของมะรุมใบของมะรุมดอกเมล็ดรากมันกินได้ทุกส่วนเลยแต่ประโยชน์ที่มันเยอะที่สุดเลยในต้นของมะรุมเนี่ยประโยชน์ที่เยอะอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะอยู่ที่ใบที่เราเอามาที่มาชอบกินกันไอ้ตรงยอดอ่อนมะรุมหรือมากินฝักมะรุมที่มันแกงส้มมะรุมที่มันมีฝักยอดน่ะคือหมอไปกลับไปบ้านพ่อเนี่ยพ่อจะให้กินแกงส้มมะรุมเนี่ยหมอก็กินไม่ค่อยเป็นคือหมอเป็นเด็กเทพก็กินพวกมะรุมไม่เป็นหมอบอกตรงแต่จริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าเด็กกรุงเทพหรือเปล่านะคือพ่อหมอเป็นคนเพชรบุรีแม่หมอก็เพชรบุรีแต่พ่อกับแม่ของหมอเนี่ยเขาเป็นคนเพชรแต่เขาไม่ได้เจอกันที่เพชรนะพ่อหมอเป็นคนเพชรแม่หมอเป็นคนเพชร

0: กันมาเจอกันที่กรุงเทพแล้วก็แต่งงานกันที่กรุงเทพแล้วก็คลอดหมอที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วหมอก็อยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็เรียนกรุงเทพอยู่กรุงเทพก็อยู่กรุงเทพมาตลอดก็จบหมอก็ทำงานก็แถวโซนทองหลงทองหล่อก็อยู่กรุงเทพมาตลอดนะคะก็ไปเยี่ยมคุณยายคุณตาที่เพชรบุรีก็ปีละครั้งสองครั้งไปเพชรบุรีก็จะหลงอะไรเงี้ยแบบถนนไหนอ๋อหลงก็คือก็เลยงงว่าตัวเองเป็นคนเพชรหรือคนกรุงเทพแต่ก็คือพอไปหาคุณพ่อคุณพ่อชอบกินแกงมะรุมแล้วก็บอกว่ามีประโยชน์นะหมอก็แบบคือปกติแล้วก็เป็นคนกินเนื้อนมไข่ที่ผ่านมาแล้วก็โรคตึมที่หมอมาเปิดเพจไงที่เขียนว่าแต่ก่อนเป็นโรคอะไรบ้างทั้งไทรอยด์เป็นพิษโอ้กินยาไทรอยด์ทั้งที่ผมร่วงเป็นกำๆกินยาไทรอยด์เนี่ย5เม็ดนะแค่เรื่องไทรอยด์นะไม่ต้องเรื่องคอนโทรลหัวใจไม่ต้องเรื่องโอ้โหไม่ต้องเรื่องแมสเนียเกวิสที่ตาตกไป CT ต่อมไทมัสไม่ต้องเรื่องผื่นคันที่หมอแบบผื่นคันจนแบบเป็นโครนิกเออร์ติคาเรียจนรักษาด้วยยาแก้คันธรรมดาก็รักษาไม่ได้ต้องมาให้ฉีด IgE อ่ะต้องสั่งจะดีเทลยาเข็มละ 36,000 ฉีดเดือนละเข็มหมอต้องทำขนาดนั้นน่ะจนหมอรู้สึกว่าต้องปรับสารอาหารน่ะจนปรับแล้วจนหายมาแล้วจนมาตัดสินใจเปิดเพจเพราะรู้สึกว่าการปรับสารอาหารมันหายหมดทุกอย่างอันนี้หมอเริ่มพูดเกินเรื่องมารุมแล้วแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าหมอมารู้ว่ามะรุมมันดีขนาดนี้แล้วก็อยากจะทานเนี่ยแต่คนไม่เคยกินเนี่ยคนไม่เคยกินพืชผักผลไม้หมอเพิ่งมาปรับตัวกะในการกินพืชผักผลไม้อะตอนนี้หมอกินผลไม้อะได้แต่ผักเนี่ยหมอก็พยายามแต่ก็รู้อะว่ามันมีประโยชน์พยายามกินแต่ก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างอันไหนไม่ได้ก็ไปกินเป็นพวกผักผงบ้างผักอะไรบ้างเท่าที่ทำได้อะแต่ขนาดเท่าที่ทำได้แบบที่หมอทำอยู่นะก็ดีขึ้นมาจนหายแทบทุกโรคแล้วว่าแค่ปรับสารอาหารน่ะหมอเลี่ยงเนื้อสัตว์แต่ถามว่าเป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติเป็นอะไรไหมไม่ใช่นะหมอยังกินเนื้อสัตว์อยู่แต่ลดน้อยลงอาจจะแบบคนก็กินกันเช้าวันเย็นเช้าวันเย็นฉันต้องเนื้อสัตว์หมดแต่หมอก็ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบสัก3มื้อใน1อาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะเอาให้เหมือนเป็นชาวกลุ่มบูโซนที่เนื้อสัตว์น้อยกว่า 10% อะไรประมาณนี้พยายามเรียนแบบเขาแต่บางครั้งก็วงแตกเหมือนกันก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนก็กินเหมือนกันเอามาพูดเรื่องมะรุมต่อนะคะมะรุมมันมีประโยชน์มากๆเอางี้หมอจะพูดให้ฟังมันดีที่สุดคือตรงใบนี่นะประเทศที่ยากจนมากๆเนี่ยองค์การอนามัยโลกนะเขาบอกเลยนะคะว่าคนท้องคนที่ให้นมบุตรคนที่กลัวว่าเด็กจะน้ำหนักน้อยมีปัญหาเนี่ยเขาให้ปลูกมะรุมเลยนะคะเขาให้กินใบมะรุมเลยเพราะเขาบอกว่าเด็กจะน้ำหนักดีมากเด็กจะไม่ขาดสารอาหารเพราะมะรุมนี่มันคือแบบยาที่แบบเหมือนเขินเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์มากๆฟังเลยมีวิตามิน A มากกว่าแครอทถึง10เท่าอ่ะงั้นวิตามิน A มันช่วยเรื่องอะไรตาค่ะดวงตาคุณบำรุงดวงตาเลยวิตามิน A มากกว่าแครอท10เท่านะวิตามิน K มากกว่ากล้วยที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องกินกล้วยกันก่อนนอนจะนอนหลับสบายหลับดีได้วิตามิน K บำรุงมากกว่ากล้วย15เท่ามีเหล็กมีธาตุเหล็กมากกว่าไอตัวผักขมที่เรามาทำกันอะมะรุมมีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมถึง25เท่างั้นคุณเป็นเลือดจางอะบอกเป็นคนท้องแล้วฉันเลือดจางอยู่หรือฉันเป็นเลือดจางบริจาคเลือดไม่ได้กินมะรุมเลยค่ะมากเป็นธาตุเหล็กมากกว่าผักขม25เท่ามีกรดอะมิโนแอซิด9ชนิดเป็นกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นทั้งนั้นเลยแทบจะครบเลยค่ะมีแคลเซียมมากกว่านมวัวเป็นแบบเป็น10เท่าเยอะมากนมวัวหมอไม่แนะนำให้ทานอยู่แล้วนะเพราะอะไรคะน้ำเหลืองวัว IGF-1 กระตุ้นมะเร็งมะรุมนี่มันเป็นพืชมันเป็นพืชคุณกินไปเลยค่ะมีวิตามินซีก็สูงแต่ก็คือไม่ได้สูงแบบเด่นชัดมากก็คืออาจจะประมาณกระส้มหรืออาจจะน้อยกว่าส้มครึ่งนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีวิตามินซีสูงแต่แคลเซียมเมื่อกี้สูงมากมันก็ป้องกันวิตามินซีสูงก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นเรื่องเลือดออกตามไรฟงไรฟันช่วยหมดเลยแล้วมะรุมเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องระบบปรับระบบสมดุลภูมิคุ้มกันในร่างกายปรับสมดุลของระบบอะไรล่ะฮอร์โมนในร่างกายนะเรื่องไทรอยด์จะดีมากหมอเป็นไทรอยด์หมอก็หาซื้อมะรุมมากินเลยค่ะแต่หมอกินแบบ เราก็กินมะรุมใบมะรุมเนี่ยกินยังไงอะแล้วเขาบอกใบมะรุมอะจะต้องกินแบบถ้าเอามาลวกอะมันก็เสียคุณค่าทางอาหารคุณน้องก็กินใบมะรุมมาลวกอะหมอก็ไม่ไหวป่ะคือคนไม่เคยกินอะเคยกินเนื้อนมไข่แล้วมาหยุดนะแล้วมากินใบมะรุมมันหนักเกินไปไหมอะหมอก็ไม่ไหวอะหมอทำอย่างนี้เลยค่ะหมอเอามะรุมผงมะรุมอันนี้มันไม่ใช่หมอสั่งมะรุมผงออร์แกนิกมาจากเพจนะคะมาจากเว็บอะแล้วหมอก็เอากระปุกถั่วต่างๆที่กินหมดนะหมอก็มาแปะเขียนใบมะรุมแล้วหมอก็เทเนี่ยค่ะมะรุมออร์แกนิกโอ้โหตักกินชงกับน้ำเลยค่ะไม่มีรสชาติเลยอย่างเงี้ยเวิร์กมันฟรีซไดมันยังได้คุณค่าพร้อมเลยค่ะถ้าคุณเอาใบมะรุมเนี่ยนะคุณต้องกินดิบๆอ่ะถ้าคุณกินเก่งเอามาปั่นในสมูทตี้อย่างนั้นก็ได้เอามาล้างให้ดีแล้วปั่นในสมูทตี้กินไปเลยถ้าเป็นมะเร็งอะไรอยู่นะมะรุมเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากถ้าคนเป็นมะเร็งไม่ควรขาดเพราะว่ามันมีการศึกษาว่าต้านมะเร็งได้ดีมากเป็นมะเร็งอยู่ก็ต้านก็ช่วยจะทำให้ลดการกระจายของมะเร็งระหว่างรักษามะเร็งก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันคุณดีขึ้นถ้าไม่เป็นนี่ก็เป็นอาหารไม่เป็นมะเร็งนะก็จะเป็นกินมะรุมเนี่ยเป็นอาหารที่ต้านมะเร็งได้ดีมากเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะก็ช่วยลดมะเร็งแล้วนะลดไข้หวัดแม้แต่คุณเป็นแผลในกระเพาะอาหารที่มี H. pylori เนี่ยมะรุมก็ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารช่วยเรื่องเลิมเฮอร์ปีซิมเพกไวรัสช่วยเรื่องเชื้อแบคทีเรียต่างๆช่วยหมดเลยช่วยเรื่องควบคุมไอ้ที่เมื่อกี้หมอบอกไงที่ระบบฮอร์โมนในร่างกายต่อมไทรอยด์ที่หมอเป็นแม้แต่เรื่องเบาหวานความดันไขมันมันไปปรับสมดุลของร่างกายนะคะแต่คือต้องแล้วมันเป็นใยอาหารถ้าคุณกินแบบเป็นแบบใบได้นะใบมะรุมมาจิ้มน้ำพริกใบมะรุมมาลวกแบบนิดๆอย่าลวกให้มันแบบสุกจนมันเหี่ยวไปนะอย่างนั้นนะบรรยายอาหารที่ดีมากไฟเบอร์สูงมากก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากอันนี้คือมะรุมแต่คือหมอก็เผื่อคนไหนที่กินไม่เก่งกินไม่ได้เป็นเด็กเทพเหมือนหมอคิดว่าผงมะรุมฟรีซไม่ได้ต่างกันเลยค่ะคุณค่าอาหารยังอยู่ครบหมอเนี่ยก็กินอย่างนี้ค่ะชงกับน้ำกินเลย1-2 ช้อนชาประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้ค่ะกินโอเคเลยหมอว่าคือก็คือได้แคลเซียมที่หมอบอกไงแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมวิตามิน A ได้ควบคุมได้ระบบอิมมูนคือทุกอย่างพร้อมนะคะก็แนะนำว่าให้กินมะรุมแต่ถ้าเกิดทุกคนอยู่ต่างจังหวัดมีใบมะรุมก็เอามาลวกจิ้มลวกน้อยๆพอไม่ต้องให้ถึงขนาดมันสุกเกินไปนะคะก็แนะนำให้ทานมะรุมเพราะว่ามันเรียกว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยมันดีขนาดไหนนะคะก็จะได้เพื่อนๆจะได้แข็งแรงกันเพราะว่าหมอเห็นแล้วว่าสารอาหารมันช่วยได้ทุกโรคจริงๆเพราะตัวหมอมีประสบการณ์มาหายทุกโรคจริง
1: ๆมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดี
2: ้
1: เรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆ
3: ถูก
2: ใช่ไหมคะ
3: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดี้
2: คะ
3: น้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายเนี่ยค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
2: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
3: แล้วน้องไดล่ะคะ
4: ปากค่ะเพราะเราใช้ปากทำมาหากินเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค
3: ่
4: ะ
3: หลายๆคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที4-5ผลิตภัณฑ์เสียตั้งหลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้านะคะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
2: คะ
3: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
5: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณ นะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก35-40องศานี่แช่สัก20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อน

0: ทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: โอ้ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุขภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆ
2: ค่ะ
1: แล้วก็
2: ทาหนึ่งนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจังเนี่ย
3: จริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะ
1: คะ
3: บางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
1: คะ
3: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
2: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาเหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่
1: ะ
2: แล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
3: ใช่ไหมทำไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลย
1: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะ

0: างทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
1: ตามแพทย์แผน
2: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์และปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
3: และขอแนะนำแบมบูพาวเวอร์โกลกับโฉมใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิมเพิ่มขนาดแต่ไม่เพิ่มราคาให้คุณได้มากกว่าที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็คเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็คเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง
1: กินงา

ำทั้งทีแต่ไม่เคยรู้5ข้อดีนี้มาก่อนเลยหมอเฟิร์นบอกตรงนี้เลยว่าเสียดายมากๆสำหรับคนที่ชอบกินงาดำอาจจะกินนมงาดำน้ำเต้าหู้งาดำเหมือนหมอเฟิร์นแล้วก็ถ้าจะกินน้ำเต้าหู้กินโปรตีนจากพืชทั้งทีก็จะเลือกน้ำเต้าหู้ที่ใส่งาดำเข้าไปด้วยก็จะประโยชน์คูณ2เลยไหนใครในที่นี้ชอบกินงาดำเหมือนหมอเฟิร์นบ้างพิมพ์งาดำมาหน่อยถือว่าเป็นการเช็คภาพเช็คเสียงเลยแล้วกันเนาะว่าโอเคภาพชัดเสียงชัดเนาะเพราะว่าท็อปิกในวันนี้นะเกี่ยวกับงาดำเนาะเพราะว่ามีคนถามหมอเฟิร์นมาเยอะบ้างบอกว่ารู้นะว่างาดำมีประโยชน์แต่มันมีประโยชน์ยังไงอะหมอเฟิร์นช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมจะได้ให้เห็นภาพไปเลยว่ากินงาดำเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรกันแน่หมอเฟิร์นเลยขอยกตัวอย่างที่เอาที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วกันเนาะก็คือตัวที่มีงานวิจัยรองรับแล้วว่าเขาเคยทดสอบทดลองมาว่าการกินงาดำไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรืออาหารจริงก็ตามได้รับประโยชน์ดังนี้นะวันนี้เอามาฝากคุณ5ข้อเอาให้คุณรู้ไปเลยว่าที่กินอยู่เนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือคนที่ลังเลว่าจะกินดีไหมหรือไม่กินดีไหมหรือกินอย่างอื่นดีคุณจะได้รู้และตัดสินใจวันนี้เลยว่าจะกินหรือไม่กินเนาะโอเคใครฟังแล้วชัดเจนพิมพ์ชัดมาหน่อยเร็วเดี๋ยวขึ้นข้อแรกเลยถ้าคุณก่อนขึ้นนะคุณลองดูภาพที่หมอเฟิร์นใส่มาด้านล่างนะนี่ก็เป็นประโยชน์คร่าวๆของเมล็ดงาดำที่ถ้าคุณกินแบบสดๆได้นะหรือใครจะเอาไปคั่วก่อนก็ได้หรือจะมาปั่นแล้วเอาไปใส่ในสมูทตี้ไปใส่ในน้ำเต้าหู้เหมือนหมอเฟิร์นก็ได้ในนมถั่วเหลืองเนาะข้อหนึ่งเลยคุณจะได้รับไฟเบอร์สูงมากๆเหมาะมากไฟเบอร์ก็คือใยอาหารใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายท้องผูกอายุแล้วยิ่งอายุเพิ่มขึ้นนะส่วนใหญ่แล้วมักมีปัญหาท้องผูกหรือบางคนปกติก็ไม่ได้ท้องผูกแต่พออายุเพิ่มขึ้นอยู่บ้านบ่อยไม่ได้ไปทำงานแล้วไม่ค่อยได้ขยับเคลื่อนไหวเลือดลมมันก็เดินไม่สะดวกส่งผลให้คุณท้องผูกก็ได้การกินอาหารพวกผักผลไม้หรืออย่างงาดำเนี่ยที่มีไฟเบอร์สูงๆก็ช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ด้วยนะข้อถัดไปช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของคุณได้ด้วยเพราะว่าแน่นอนว่าในงาดำเนี่ยมีสารสำคัญที่ให้ประโยชน์อยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายถ้าให้พูดตรงนี้ก็เดี๋ยวมาเฟิร์นขึ้นให้ละกันว่าในงาดำเนี่ยมีวิตามินแร่ธาตุหรือสารอาหารใดๆบ้างในนั้นเนาะซึ่งมีประโยชน์เยอะมากๆอันถัดไปที่เขาบอกก็คืออาจมีส่วนช่วยส่งเสริมการทำงานแล้วก็บำรุงหัวใจของคุณได้ด้วยใครที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจนู่นนี่นั่นหรือเป็นโรคความดันที่เสี่ยงที่จะเป็นหัวใจเนาะเป็นโรคหัวใจในอนาคตการรับประทานหรือการกินงาดำเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้ด้วยอันที่4ที่เขาบอกประโยชน์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้คือประโยชน์เยอะมากอะอันนี้แค่แบบคร่าวๆนะเดี๋ยวมาเฟิร์นเจาะลึกให้เพราะว่าในนั้นแน่นอนมีโปรตีนแคลเซียมที่สูงๆเลยนะมีคอปเปอร์ที่หมอเฟิร์นจำได้มาเรามาขึ้นข้อแรกกันชัดแจ๋วเลยเนาะข้อแรกงาดำเนี่ยให้โปรตีนสูงเขาพบว่าเวลาที่เรากินงาดำเพียงแค่1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะเลยนะก็คือช้อนกินข้าวของเราทั่วไปเนี่ยมีโปรตีนประมาณ5กรัมเลยนะเทียบเท่ากับถ้าใครเคยกินโปรตีนเสริมโปรตีนชงบางแบรนด์บางยี่ห้อกิน1สกู๊ปเนี่ย1ช่วยตัวช้อนตวงเนี่ยก็ได้โปรตีนประมาณไม่ถึง10กรัมซึ่งก็เทียบเท่ากับงาดํา1ช้อนโต๊ะเลยนะให้เห็นภาพยกตัวอย่างให้เห็นภาพงาดํา1ช้อนโต๊ะให้โปรตีนพอๆกับนม1กล่องเลยเยอะมั้ยอ่ะเยอะหน่อยโอเคเยอะก็พิมพ์เยอะมาดังนั้นถ้าใครที่กำลังหาอะไรที่มันอยู่ท้องในช่วงเย็นๆเนาะไม่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตเยอะเน้นโปรตีนเน้นผักผลไม้ก็กินนมงาดำนมถั่วเหลืองงาดำน้ำเต้าหู้งาดำเหมือนหมอเฟิร์นก็ได้ก็จะอยู่ท้องนานหน่อยเพราะว่าโปรตีนสูงแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยข้อที่2เลยละกันงาดำเขาพบว่าการกินงาดำเนี่ยเป็นประจำนะอันนี้คือแบบสม่ำเสมอไม่ใช่อยู่ๆ1สัปดาห์กินครั้ง2ครั้งนี้ไม่ใช่นะจากงานวิจัยนี้เขากินทุกๆวันวันละ1ช้อนโต๊ะ

างช่วยลดระดับความดันลงได้เล็กน้อยนะไม่ได้ลดพวบพาบนะลดได้เล็กน้อยประมาณ6%ถ้าคุณกินติดกัน1 เดือนแรกอ่ะแต่ต้องย้ำว่างาดำไม่ใช่ยาลดความดันใครที่กินยาลดความดันอยู่แล้วกินต่อไปหรือว่าปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดเพียงแต่การกินงาดำเนี่ยมีส่วนช่วยคุณควบคุมความดันได้ดีขึ้นเพราะว่าคนที่ความดันสูงเนี่ยกินงาดำแล้วลดลงได้เล็กน้อยอ่ะก็ยังเป็นข้อดีที่เหมือนกันเป็นการใช้อาหารเป็นยาได้ด้วยเนาะถ้าใครที่เป็นความดันสูงกินยาแล้วก็ยังควบคุมไม่ค่อยได้การกินงาดําเข้าไปเพิ่มอาจจะไปโรยในสลัดหรือเอามากินเป็นเครื่องดื่มเป็นสมูทตี้ก็จะช่วยคุณได้ทางหนึ่งในการลดความดันหรือคนที่กําลังตรวจพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงในอนาคตแล้วคุณหมอให้มาควบคุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนเรื่องอาหารคุณก็ควรจะเพิ่มงาดําอยู่ในมื้ออาหารของคุณด้วยเนาะกินแค่เล็กน้อยวันละ1 ช้อนโต๊ะเองติดต่อกัน1 เดือนก็ช่วยให้คุณควบคุมระดับความดันได้ดีขึ้นละแล้วก็ข้อถัดไปข้อที่3วันนี้พูดไปรวดเร็วเลยเน้นเนื้อหาเน้นๆเนาะใครชอบแบบนี้พิมพ์ชอบมาหน่อยเร็วเดี๋ยวนี้หมอเฟิร์นจะพูดให้มันกระชับมากขึ้นแล้วก็ไปเร็วมากขึ้นแล้วให้คุณได้ประโยชน์เต็มๆสำหรับคนมาฟังย้อนหลังด้วยเนาะก็จะได้ฟังแบบกระชับมากๆข้อ3งาดำเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินหรือกำลังอยากจะลดความอ้วนอยู่พอดีเลยเนี่ยจะบอกว่าข้อนี้เหมาะกับคุณมากเพราะว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญในร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีเลยเขาพบว่าไขมันดีที่อยู่ในงาดำเนี่ยกว่า 80% เป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัวซึ่งไขมันชนิดเนี่ยมันช่วยทำให้ร่างกายนำไขมันสะสมออกมาใช้งานได้ดีขึ้นพูดง่ายๆเลยนะมันจะช่วยกระบวนการอะไรก็แล้วแต่เถอะคุณไม่ต้องจำเอาเป็นว่ามันช่วยดึงไขมันสะสมในร่างกายของคุณเนี่ยมาใช้ได้ดีขึ้นและที่มันช่วยในเรื่องนี้สำหรับคนที่อยากลดหุ่นลดความอ้วนเนี่ยการกินงาดำเนี่ยมันเขามีโปรตีนสูงไงพอกินเข้าไปช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานไม่พอดึงไขมันสะสมมาใช้ได้ไม่พอยังช่วยให้คุณอิ่มนานได้ด้วยก็ลดปัญหาการกินจุกจิกของคุณในระหว่างวันได้เป็นอย่างดีเลยดังนั้นงาดำเนี่ยหมอเฟิร์นให้ว่าถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังอยากมีหุ่นที่สวยหรือว่าอยากลดน้ำหนักอยากควบคุมน้ำหนักก็ได้ประโยชน์หลายเด้งเลยเพราะว่าพอคนมีเริ่มจะมีภาวะอ้วนลงพุงหรือว่าหุ่นเริ่มมีน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์เนาะความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆมันก็จะตามมาพอคุณอ้วนขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนเอฟเฟกต์เป็นโดมิโนเลยที่จะมีความเสี่ยงความดันเบาหวานหัวใจสมองเสื่อมหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมันเร็งคือพอคนหนึ่งที่มีน้ำหนักเกินอ่ะคือโรคคือเป็นคนเนื้อหอมมากเลยถ้าให้พูดให้เห็นภาพนะคนที่แบบโอเคเริ่มมีน้ำหนักเกินละเขาบอกคุณหมอพยาบาลบอกให้ไปลดน้ำหนักละคนที่ตัวใหญ่คุณลองนึกภาพนะพอเราตัวใหญ่ขึ้นโอเคแล้วตอนนั้นแหละเราจะเป็นคนที่เนื้อหอมสำหรับพวกโรคภัยมากๆดังนั้นใครที่ตัวเองน้ำหนักเกินอยู่หมอเฟิร์นแนะนำง่ายๆอย่างนี้ให้คุณทำยังไงก็ได้ให้น้ำหนักของคุณลงค่อยๆลงโดยวิธีวันนี้ก็ถือว่าเวิร์กมากๆก็คือการเพิ่มงาดำเข้าไปในมื้ออาหารของคุณคุณจะเอาเป็นดื่มหรือจะกินกับสลัดแบบนี้ก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้หรืออาจจะมีวิธีอื่นอย่างถ้าหมอเฟิร์นแนะนำในเรื่องการควบคุมน้ำหนักก็อาจจะ IF วันหนึ่งมื้อสัก1 มื้อก็ได้ตอนเริ่มต้นเนาะหรือถ้าใครที่IF ประจำอยู่แล้วก็อาจจะวันเว้นวันอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการลดน้ำหนักได้ดีเหมือนกันแล้วก็ช่วยให้เซลล์เนี่ยรีไซเคิลตัวเองจับกินเซลล์ที่ไม่จำเป็นนำไขมันสะสมมาใช้อันนี้ประโยชน์ของ IF เยอะมากเดี๋ยวไว้หมอเฟิร์นว่างๆจะมาไลฟ์ให้คุณฟังเนาะว่า IF มีประโยชน์ยังไงบางทีหมอเฟิร์นก็ยัง IF อยู่เลยเนาะ1 วันกินแค่2 มื้อ1 มื้อแบบนี้ก็ช่วยให้เรากำจัดเซลล์ที่ไม่จำเป็นมาใช้ได้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีแฟนๆจาก YouTube นะคุณดาราสวัสดีค่ะคุณชวัฒน์การสวัสดีค่ะโอเคใครเข้ามาใหม่ก็กดแชร์ให้เพื่อน

รู้เยอะๆเลยเนาะถ้าเพิ่งเข้ามาไหนหมอเฟิร์นพูดเรื่องอะไรไปแล้วบ้าง5ข้อดีของงาดำที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนข้อ1ก็คือโปรตีนสูงมากๆกินแล้วจะอยู่ท้องไฟเบอร์สูงด้วยเนาะช่วยลดอาการท้องผูกได้ดีเลยข้อ2คืองาดำมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตลงได้เล็กน้อยแต่ไม่ใช่ยารักษาความดันนะใครที่สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันก็สามารถเพิ่มงาดำในมื้ออาหารของคุณได้กินยังไงกินแค่วันละ1ช้อนโต๊ะติดต่อกัน1เดือนเนี่ยก็พบว่าช่วยลดความดันโลหิตลงได้ 6% ละข้อ3ข้อนี้เลยที่เรากำลังพูดถึงอยู่ก็คือสำหรับคนที่ลดความอ้วนอยากจะควบคุมน้ำหนักอยากจะหุ่นสวยงาดำเนี่ยช่วยกระตุ้นการเผาผลาญได้ดีเยี่ยมเลยแล้วก็ทำให้คุณอิ่มนานในระหว่างวันด้วยเนาะโอเครีแคปให้แบบสั้นๆสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังในตอนนี้เรามาข้อถัดไปกันเลยดีกว่าข้อถัดไปข้อที่4เมื่อกี้บอกว่ากระตุ้นเบิร์นก็คือกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนาะ4คือช่วยลดไขมันลงได้ไขมันในที่นี้ก็คือไขมันเลวอย่างพวก LDL ไตรกลีเซอไรด์ที่เป็นปัญหาก่อกวนใจของใครหลายคนที่ชื่นชอบการรับประทานข้าวแป้งน้ำตาลคือไม่ได้บอกว่าข้าวแป้งน้ำตาลไม่ดีไม่มีประโยชน์นะดีถ้าคุณกินในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินความจำเป็นที่ร่างกายต้องใช้สมมติว่าวันหนึ่งเราต้องการแค่ไม่กี่แคลอรี่แต่คุณกินเกินกินอิ่มจนเกินไปเสียดายจนมันเสียหายเพราะว่าไอ้พลังงานส่วนเกินจากข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยคุณรู้ไหมว่าสุดท้ายมันจะหมุนเวียนกลับมาเป็นไขมันสะสมทำให้ตับทำงานหนักอีกเสี่ยงที่จะเป็นไขมันพอกตับเสี่ยงที่จะเป็นโรคเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นกินได้แต่ควรจะควบคุมแล้วยิ่งคนที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณใช้พลังงานน้อยลงละบางคนเกษียณแล้วไม่ได้ทำงานไม่ได้ใช้พลังเยอะแยะคุณก็กินข้าวแค่ช่วงมื้อเช้าก็พอแล้วที่แบบกินเต็มที่เลยแต่ตอนเย็นเนี่ยให้ลดเหลือแต่พวกโปรตีนผักผลไม้ก็เพียงพอแล้วเพราะตอนกลางคืนคุณจะไปนอนอยู่แล้วคุณไม่ได้ใช้พลังงานแล้วให้ลดหลีกเลี่ยงให้ค่อยๆลดพวกข้าวแป้งน้ำตาลลงได้แล้วเนาะการทำแค่สิ่งนี้จะช่วยทำให้คุณชะลอวัยแล้วก็อายุยืนไปได้ยาวนานเลยนะอันนี้พูดจริงจังมากๆก็คือบางคนคือเหมือนแค่เส้นผมบางภูเขาอะแค่กินข้าวแป้งน้ำตาลผิดนี่ถ้าเป็นนิสัยของคนไทยเราเนาะก็คือมีข้าวเป็นอาหารหลักอยู่แล้วแหละข้าวเนี่ยมีประโยชน์ถ้าคุณเลือกเป็นกินทั้งทีอะอย่างมอเฟิร์นถ้าจะกินข้าวขาวคุณก็ได้แต่คาร์โบไฮเดรตได้แต่พลังงานแต่ถ้าคุณเลือกนิดนึงเปลี่ยนเป็นกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่คุณก็ได้ไฟเบอร์ได้วิตามินเกลือแร่ที่อยู่ในนั้นด้วยอ่ะอันนี้ได้ประโยชน์คูณ2อาจจะกินแล้วอาจจะไม่นุ่มฝืดคอแต่สิ่งที่คุณได้ในการทำสิ่งเนี้ยมันมหาศาลแบบเทียบกันไม่ติดเลยอ่ะใครชอบกินข้าวดำข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่มันหมอเฟิร์นบ้างพิมพ์ชอบมาหน่อยเลยหาเพื่อนรักสุขภาพเนาะขอบคุณเหมือนกันค่ะคุณกุลธิดาเนาะเมื่อกี้เราบอกว่าลดไขมันลดบอกก่อนเล่าให้ฟังแบบสนุกก็คือเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่าถ้าคุณกินงาดำ1ช้อนโต๊ะเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนาะกิน1ช้อนโต๊ะติดต่อกัน1เดือนช่วยลดความดันโลหิตลงได้ประมาณ 6% แต่ถ้าคุณกินติดกัน1ช้อนโต๊ะ2เดือนจะช่วยลดไขมัน LDL และไตรกลีเซอไรด์ได้ 10% ว้าวนะถ้าคนที่กำลังเครียดกำลังกังวลไปตรวจสุขภาพมาแล้วมีไขมันไม่ดีคุณหมอแจ้งว่าไขมันเลวสูงจังเลยให้ไปลดข้าวแป้งน้ำตาลนะคุณก็ลดละแต่ก็ไม่มั่นใจว่าพอกลับไปตรวจซ้ำอีกครั้งเนี่ยมันจะช่วยได้หรือเปล่ามันจะลดลงแบบที่เราหวังไหมกลัวว่าจะต้องกินยาลดไขมันการที่คุณใช้งาดำแค่เพิ่มงาดำวันละ1ช้อนโต๊ะในแต่ละมื้อถือเป็นการใช้อาหารเป็นยาในทางอ้อมได้แล้วนะที่จะช่วยลดไขมันไม่ดีที่คุณกังวลอยู่ได้ข้อนี้ถ้าคนรู้ก็รู้คนไม่รู้ก็ไม่รู้นะคุณถ้าเป็นประโยชน์แชร์ไว้เพื่อนของคุณฟังเยอะๆหน่อยเร็วข้อนี้ว้าวมากๆข้อถัดไปข้อสุดท้ายละยังไม่อยากไปเลยเนาะข้อสุดท้ายเร็วมากเดี๋ยวนี้พอเฟิร์นพูดเร็วขึ้นงาดำเนี่ย

มีแคลเซียมสูงหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละแต่หมอเฟิร์นก็อยากจะพูดอีกโอเคคุณรู้ว่ามันมีแคลเซียมสูงแต่อาจจะไม่มีใครรู้ว่ามีแคลเซียมสูงแล้วยังไงแล้วแคลเซียมมีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายใช่ไหมเดี๋ยวหมอเฟิร์นบอกให้การกินงาดำเนี่ยแคลเซียมจะช่วยทำให้คนที่สมมติไม่สมมติสิคนที่เป็นผู้หญิงที่มีอาการไวท้องคนที่มีปัญหาเรื่องตรวจสุขภาพแล้วมวลกระดูกดูบางลงมีภาวะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนในอนาคตซึ่งผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยจะเสี่ยงในเรื่องนี้มากกว่าวัยอื่นๆเนาะหรือถ้าเป็นเด็กเนี่ยแล้วกำลังต้องการเพิ่มความสูงอยากให้มวลกระดูกแข็งแรงหรือเป็นวัยเกษียณแล้วบางคนก็จะได้ข่าวมาว่าล้มนิดหน่อยลุงป้านะอาปู่ย่าตายายล้มนิดหน่อยก็กระดูกหักง่ายการที่คุณกินแคลเซียมสูงเนี่ยมันจะช่วยไปบำรุงให้กระดูกของคุณแข็งแรงมากขึ้นอ่ะแล้วไหนๆคุณก็มาฟังช่องนี้ละแคลเซียมสูงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้กระดูกแข็งแรงแบบ full option ครบวงจรขนาดนั้นการที่ถ้าคุณเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนละคุณเป็นวัยทองวัยหมดประจำเดือนแล้วอยากบำรุงกระดูกจริงๆแล้วได้ประโยชน์แบบดับเบิลเลยนะถ้าจะให้หมอเฟิร์นบอกก็คือให้คุณกินวิตามินดีเพิ่มขึ้นวิตามินดีเป็นวิตามินที่ฟรีนะจริงๆไม่ต้องไปซื้อกินเสริมก็ได้ก็คือคุณเพียงแค่เอาตัวเองออกไปตากแดดในช่วงเช้าหรือเย็น10-15 นาทีก็จะช่วยให้ผิวหนังให้ผิวหนังคุณเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้รับวิตามินดีได้ละแต่ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเป็นโรคตับหรืออาจจะอายุเกิน60-70ขึ้นไปผิวหนังอาจจะสังเคราะห์วิตามินดีไม่ได้ดีเท่าที่ควรตอนที่เป็นวัยรุ่นเนาะก็พิจารณาทานวิตามินดีเสริมเพราะว่าผลสำรวจพบแล้วว่ากว่าแทบจะแบบ 90%ขาดวิตามินดีทั้งที่เป็นวิตามินฟรีจากแสงแดดคุณคิดดูวิตามินดีกินจากไหนบ้างก็พวกปลาทะเลเห็ดต่างๆเนาะหรือว่าใครที่ไม่มั่นใจกินบ้างไม่กินบ้างอาหารเหล่านี้คุณก็กินเสริมแบบหมอเฟิร์นก็ได้วิตามินดีมีประโยชน์ไงวิตามินดีสรรพคุณลับของเขาเลยนะช่วยควบคุมระดับแคลเซียมในร่างกายแล้วก็ช่วยทำให้แคลเซียมที่คุณกินจากงาดำเนี่ยเอาไปถูกดูดซึมให้ร่างกายไปใช้ได้ดีขึ้นแล้วก็ไปเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อได้ด้วยดังนั้นถ้าจะกินทั้งทีไหนๆก็กินงาดำที่มีแคลเซียมสูงบำรุงกระดูกได้ละก็ให้เสริมวิตามินดีเข้าไปด้วยก็ได้อย่างหมอเฟิร์นบางวันที่ไม่ได้กินปลาแซลมอนเยอะๆไม่ได้กินเห็ดเยอะๆก็กินเป็นอาหารเสริมก็ได้แต่ให้เลือกเป็นอาหารเสริมจากธรรมชาตินะข้อนี้สำคัญมากๆอาหารเสริมจากธรรมชาติต่างจากอาหารเสริมจากสารเคมีสังเคราะห์ยังไงสารเคมีสังเคราะห์เขาก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแบบเหมือนเรียนแบบธรรมชาติเนาะแล้วก็แต่จริงๆแล้วร่างกายของเราชื่นชอบธรรมชาติที่สุดสั่งแบบธรรมชาติดูง่ายๆก็คือเขาจะเขียนว่าเป็นวิตามินออร์แกนิกประเทศไทยอาจจะมีไม่กี่เจ้าแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มคอนเซิร์นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วว่าเราควรจะกินอาหารจากธรรมชาติเป็นหลักถ้าเกิดกินจากอาหารจริงไม่ได้ก็ถ้าจะกินเสริมก็ควรกินวิตามินจากธรรมชาติที่จะดูตาง่ายๆอย่างหมอเฟิร์นกินวิตามินดีของตัวนี้เนาะก็ดูเนี่ยมันจะมีคำว่า organic USDA สีซีดๆไม่เป็นไรเนาะมันเป็นฉากกินสกินทำให้สีไม่ค่อยชัดเนาะใครอยากดูตัวอย่างชัดๆก็พิมพ์ว่าวิตามินดีได้เลยคนที่อยู่ใน YouTube ก็คลิกลิงก์ตรงที่ชื่อหัวข้อเนาะมันจะมีลิงก์แอดมาที่ไลน์แอดของหมอเฟิร์นอยู่ว่าสนใจวิตามินดีที่หมอเฟิร์นกินอยู่ขอดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมอันนี้ก็เป็นวิตามินออร์แกนิกที่ได้รับรองจาก USDA ก็คือมาตรฐานสากลเลยว่าเป็นวิตามินที่ทำมาจากพวกสาหร่ายทะเลแล้วก็เห็ดต่างๆหลายชนิดเลยกินวันละ1 เม็ดอันนี้มี60 แคปซูลกินได้2 เดือนแต่หมอเฟิร์นกินนานกว่า2 เดือนเพราะว่าปกติก็กินอาหารที่ให้วิตามินดีอยู่ละได้ไปเดินตากแดดอยู่แล้ววันไหนที่เราทำกิจวัตรเหล่านั้นและคิดว่าได้วิตามินดีเพียงพอเราก็ไม่กินวันไหนที่เราอยู่ในบ้านซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่ได้กินอาหารที่ให้วิตามินดีเราก็จะกิน1 เม็ดก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าสำหรับใครที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนเคยตรวจมาแล้วมีมวลกระดูกบางมากเลยแล้วก็เคยมีลูกหลายคน

หรือว่าเป็นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหมอเฟิร์นแนะนำว่าให้กินดีกว่าเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตรวจร่างกายมักจะขาดวิตามินดีตัวนี้อยู่วิตามินดีไม่ได้แค่บำรุงกระดูกบำรุงกล้ามเนื้อนะคุณคือหมอเฟิร์นเขียนหนังสือเล่มเนี้ยอาหารเสริมสามัญประจำบ้านบอกตรงนี้เลยว่าวิตามินที่มีงานวิจัยรองรับในเรื่องของรักษาโรคเรื้อรังต่างๆพวกมะเร็งพวกอะไรอะเยอะมากอะหมอเฟิร์นขอเปิดหน่อยก็คือวิตามินดีนะคุณงานวิจัยเยอะมากตอนเขียนก็คือแบบเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็เลยต้องมีติดบ้านไว้ละปล่อยให้ร่างกายขาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเขาดูแลสมดุลของร่างกายหลายเรื่องมากประโยชน์ของวิตามินดีนะคือควบคุมทั้งระดับแคลเซียมเนาะขอเปิดหน่อยแล้วก็ควบคุมการเพิ่มจำนวนของเซลล์การเปลี่ยนแปลงของเซลล์พอถ้าเกิดว่าวิตามินดีขาดแน่นอนการทำงานตรงนี้มันเออร์เลอร์อาจจะส่งผลให้เซลล์แบ่งตัวผิดปกติอย่างเป็นโรคมะเร็งได้เนาะหรือว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันก็ได้อย่างโรคที่วิตามินคนขาดวิตามินดีเป็นเนี่ยมีเยอะมากๆอ่ะถ้าคุณอยากรู้คุณก็ไปอ่านเองในเล่มนี้ละกันเหลือไม่กี่สิบเล่มละเล่มนี้ปกติราคา300หน้าที่หมอเฟิร์นเขียนเนี่ยมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น27ชนิดปกติได้โปรพิเศษไปคุยกับน้องแอดมินเองเนาะอันนี้ก็ของพร้อมส่งเลยปกติถ้าสั่งสินค้ากับหมอเฟิร์นส่วนใหญ่ต้องรอ2สัปดาห์แต่ตอนนี้มีของละใครสนใจวิตามินดีไปกินในวันที่ขาดก็พิมพ์ว่าวิตามินดีได้เลยเดี๋ยวหมอเฟิร์นสรุปให้ฟังว่าวันนี้ประโยชน์ของงาดำสุดว้าวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยกินทั้งทีต้องรู้เนี่ยพูดแล้วเดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวหมอเฟิร์นก็จะไปกินน้ำเต้าหู้งาดำเนาะเป็นคนชอบกินจริงๆกินรอบดึกก็มีเนี่ยแหละพวกโปรตีนแล้วก็งาดำ5ข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเฟิร์นรีแคปให้ฟังเราหารูปนี้มาลืมบอกคุณเลยขอบอกตรงนี้ก่อนว่าสารอาหารในงาดำเนี่ยก่อนที่จะไปสรุปให้คุณฟังสารอาหารในงาดำอันนี้เขายกตัวอย่าง2ช้อนโต๊ะก็คือประมาณ14กรัมเนาะแคลอรี่ก็ประมาณ100ให้โปรตีน3กรัมให้ไฟเบอร์2กรัมและไอที่เด่นๆในวิตามินและธาตุก็คือแคลเซียมอย่างที่บอกว่าให้แคลเซียม 18% 18% นี่หมายความว่ายังไงปกติเขาก็จะมีหน่วยของเขาแหละว่ากี่มิลลิกรัมต่อวันแต่เนี่ยคือได้ 18% จาก 100% ก็ถือว่าเยอะนะและไอที่เยอะโดดๆเลยก็คือคอปเปอร์ซึ่งก็จำเป็นต่อร่างกายหลายอย่างเลยเนี่ยได้ทั้งวิตามินแร่ธาตุเยอะมากๆแค่กินงาดำได้ทั้งไขมันดีด้วยนี่พูดคร่าวๆ5ข้อมีอะไรบ้างข้อ1เลยนะประโยชน์สุดว้าวของการกินงาดำที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนข้อ1คือให้โปรตีนสูงมากๆเวลาคุณกินอาหารที่มีโปรตีนสูงเนี่ยจะทำให้คุณอิ่มนานอยู่ท้องแล้วงาดำยังให้ไฟเบอร์ด้วยสำหรับใครที่ท้องผูกกินงาดำก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ด้วยข้อ2คือเขาพบว่าถ้ากินงาดำวันละ1ช้อนโต๊ะติดกัน1เดือนช่วยลดความดันโลหิตลงได้ 6% อันนี้ว้าวมากสำหรับคนที่กำลังกังวลว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือควบคุมความดันไม่ได้สักทีคุณก็เพิ่มงาดำวันละ1ช้อนโต๊ะในแต่ละวันติดกันติดอย่างสม่ำเสมอ1เดือนเนาะก็ช่วยได้ละข้อ3คือช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายสำหรับคนที่กำลังอยากลดความอ้วนหรือมีภาวะน้ำหนักเกินอันนี้ช่วยได้ดีเลยเพราะว่าช่วยดึงไขมันสะสมออกมาใช้ได้ดีขึ้นและแถมทำให้คุณอิ่มนานด้วยเพราะว่ามีโปรตีนสูงข้อ4คือพอคุณกินงาดำวันละ1ช้อนโต๊ะต่อจากเมื่อกี้เลยนะติดกัน2เดือนเขาพบว่าช่วยลดไขมันไม่ดีอย่าง LDL ไตรกลีเซอไรด์ลงได้ถึง 10% อันนี้ว้าวสุดๆใครที่กำลังกังวลว่าตรวจพบไขมันไม่ดีในร่างกายสูงเพิ่มงาดำวันละ1ช้อนโต๊ะก็ช่วยได้แล้วลดถึง 10% อันนี้ดีกว่าไม่ทำอะไรถือว่าเป็นการใช้อาหารเป็นยาที่แท้จริงเลยข้อ5คืองาดำเนี่ยมีแคลเซียมสูงการที่คุณขาดแคลเซียมเนี่ยจะทำให้ร่างกายมีภาวะกระดูกพรุนล้มนิดหน่อยก็กระดูกแตกหักง่ายเนาะก็ถ้าอยากบำรุงในเรื่องนี้จริงๆก็ให้กินแคลเซียมคู่กับวิตามินดีก็จะช่วยในเรื่องปัญหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยไหนขอดูคอมเมนต์หน่อยถ้ามีไม่มีคำถามอะไรเราก็จะมาเจอกันในไลฟ์หน้าเนาะคุณจัสมินถามว่าธรรมดากินอยู่แล้ววันเว้นวันมา6เดือนแล้วกลัววิตามินดีเกินเลยหยุดกินสักเดือน

0: อยมากินใหม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อได้ค่ะถ้ากลัวเกินก็สามารถจุดได้แต่จริงๆเราสังเกตตัวเองก็ได้ว่าจากอาหารทั่วไปอย่างพวกปลาทะเลหรือเห็ดเราได้กินไหมหรือเราได้ออกไปตากแดดเจอแดดมากน้อยเพียงใดถ้าวันไหนกินรู้สึกว่ากินวิตามินดีได้วิตามินดีธรรมชาติจริงละก็ไม่ต้องกินเสริมก็ได้หรือถ้ากังวลจริงๆก็สามารถไปตรวจในคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนก็ได้เขาก็จะมีตรวจบอกวิตามินดีในเลือดเนาะว่ามีมากน้อยเพียงใดโอเคเยี่ยมมากๆแต่ถ้ากินกินประจำแบบนี้ร่างกายไม่ขาดหรอกแล้วก็จะแข็งก็รู้สึกได้เลยว่าแข็งแรงถ้ากินวิตามินดีเนาะก็ให้ระวังเรื่องภาวะแคลเซียมเกินถ้ากลัวเนาะสังเกตง่ายๆแคลเซียมเกินถ้าเวลาเกินมันก็จะรู้สึกคลื่นไส้หรือว่ามันจะมีอาการที่เราจะรับรู้ได้เลยว่ามันผิดปกติอยู่ในการเวลาวิตามินและธาตุเกินเนาะแต่จริงๆอาการเนี่ยมันก็จะไม่เป๊ะๆนอกจากว่าเราไปตรวจจริงๆนี่หมอเฟิร์นดูสิโอเคใครอยากรู้เพิ่มเติมนะดูในเล่มนี้ดีกว่าวันนี้ก็ถ้าไม่มีคำถามใดๆเนาะก็ใครสนใจอยากดูตัวอย่างวิตามินก็พิมพ์วิตามินดีวิตามินดีต่อวันเดี๋ยวหมอเฟิร์นเนี่ยบอกแล้วกันว่าต่อวันจริงๆถ้าทั่วไปเลยนะร่างกายต้องการวิตามินดีประมาณ800 IU IU ก็คือยูนิตสากลแต่ในอาหารเสริมส่วนใหญ่เขาก็ทำมาออกมาประมาณเป็น 2,000 3,000 5,000 IU แบบนี้ซึ่งก็มีงานวิจัยมีคนถกเถียงมากมายว่ากลัวมันเกินจังเลยเพราะว่าขนาดที่แนะนำต่อวันอย่างที่บอกว่า800ถึง600ถึง800 IU แต่ว่าอาหารเสริมทำไมทำออกมาเป็นพันอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีงานวิจัยออกมาเหมือนกันละว่าการกินวิตามินดีเสริมในขนาดประมาณ 2,000 IU ติดกันหลายๆเดือนเนี่ยไม่ได้มี side effect ใดๆเนาะน้อยมากๆที่จะเกิดนะพูดให้สบายใจตรงนี้ได้เลยว่าร่างกายส่วนที่เกินเนี่ยร่างกายก็อย่างวิตามินดีเนาะถ้าเกินก็ร่างกายเก่งมากสามารถขับออกจากทางอุจจาระได้หลายอย่างเลยดังนั้นถ้าคุณไม่กินเกินกว่า 4,000 IU ต่อวันหรือว่ากินเป็นหมื่นๆ IU เลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปดังนั้นถ้าให้กินให้ปลอดภัยถ้าให้หมอเฟิร์นแนะนำนะวันหนึ่งก็ไม่ควรกินสี่เกิน 4,000 หรือ 5,000 IU ต่อวันแต่ถ้าอย่างที่บอกว่ากินบ้างกินวันเว้นวันหรือวันไหนกินอาหารก็ไม่ได้กินอันนี้สบายใจได้เลยว่าโอกาสน้อยมากที่คุณจะมีวิตามินดีในร่างกายเกินเพราะร่างกายจำเป็นต้องใช้วิตามินดีทุกวันอยู่ละก็วันนี้ก็ไม่มีคำถามก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์ในวันนี้เนาะทั้งสดๆแล้วก็มาคุยกันสดๆแบบนี้หรือใครฟังไม่ทันไม่เป็นไรฟังย้อนหลังก็คอมเมนต์หาหมอเฟิร์นได้หมอเฟิร์นอ่านคอมเมนต์ทุกวัน เห็นทุกคนแต่จะไม่ได้ตอบเนาะหรือใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวก็ทักไปที่ LINE แอดได้เลยหรือทักอินบ็อกซ์ส่วนตัวก็ได้เนาะหมอเฟิร์นอาจจะยุ่งแต่ว่าตอบทุกคนที่ทักข้อความมาส่วนคอมเมนต์ก็เห็นตลอดก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังหมอเฟิร์นแล้วก็ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็หน้าเด็กลงเด็กลงไปด้วยกันรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ
1: Aura Back Sesamin เมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนช Shopping
1: 20ประโยชน์และสรรพคุณของเห็ดหลินจือชื่อนี้มีดีและคุ้นหูคนจีนกล่าวว่าเห็ดหลินจือเป็นยาอายุวัฒนะและเป็นเห็ดเทพเจ้าแห่งชีวิตนอกจากจะช่วยบำรุงร่างกายแล้วยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งด้วยมีหลากหลายงานวิจัยที่พบว่าเห็ดหลินจือมีประโยชน์หลายอย่างมากเพราะออกฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันร่างกายโดยตรงสมกับที่ชาวจีนกล่าวว่าเป็นเห็ดเทพเจ้าแห่งชีวิตสรรพคุณของเห็ดหลินจือมีมากมายดังนี้ 1. ประโยชน์ของเห็ดหลินจือเป็นยาบำรุงร่างกายช่วยให้อายุยืนยาว 2. เห็ดหลินจือช่วยบำรุงผิวให้สดใสมีน้ำมีนวล 3. เห็ดหลินจือมีสรรพคุณช่วยบำรุงสายตา 4. เห็ดหลินจือช่วยชะลอวัยและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย 5. เห็ดหลินจือช่วยบำรุงสมองทำให้ความจำดี 6. เห็ดหลินจือช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นยารักษาโรคเบาหวาน 7. เห็ดหลินจือมีสรรพคุณช่วยรักษาลำไส้แก้อาหารเป็นพิษ 8. ประโยชน์ของเห็ดหลินจือเป็นยาถอนพิษขับเหงื่อขับปัสสาวะ 9. สรรพคุณของเห็ดหลินจือช่วยรักษาโรคเกาต์ 10. เห็ดหลินจือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายป้องกันเชื้อไวรัสงูสวัดอีสุกอีใสและเอด 11. เห็ดหลินจือช่วยแก้ปวดท้องปวดประจำเดือน 12. เห็ดหลินจือช่วยลดความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 13. สรรพคุณของเห็ดหลินจือช่วยป้องกันการมีบุตรยาก 14. เห็ดหลินจือช่วยลดความดันโลหิตและลดไขมันในเส้นเลือด 15. เห็ดหลินจือช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวอย่างมีสมดุล 16. ประโยชน์ของเห็ดหลินจือช่วยเยียวยาโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดไตตีบ 17. เห็ดหลินจือช่วยต้านเซลล์มะเร็งและบรรเทาอาการที่เกิดจากการฉีดรังสีเคมี 18. เห็ดหลินจือช่วยให้แผลหายเร็วช่วยรักษาแผลที่ผิวหนังช่วยให้รอยแผลเป็นจางเร็ว 19. เห็ดหลินจือช่วยเพิ่มออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย 20. เห็ดหลินจือช่วยลดอาการลมชักลมบ้าหมูบ้านหมุนหอบหืดและโรคภูมิแพ้
2: เห็ดลิ้นจือเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นก๊อดมัชรูมเหมือนกับเทวดาเลยนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็ใช้มานานละเป็นยาอายุวัฒนะของเขานะคะถ้าสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่มียาแผนปัจจุบันนะคะที่จะใช้ได้นะคะเราก็มีสมุนไพรเนี่ยค่ะซึ่งประเทศเราถือได้ว่าเป็นประเทศที่มี biodiversity หรือทรัพยากรธรรมชาติที่เยอะและหลากหลายมากซึ่งถ้าเกิดงานวิจัยเนี่ยเราจะเห็นว่าในเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะคะจะมีสารสำคัญ2กลุ่มใหญ่ๆ

0: ที่1เราเรียกว่าโพลิแซคคารไดจะเป็นสารที่โมเลกุลใหญ่นะคะจะมีฤทธิ์ในเรื่องของกระตุ้นภูมิคุ้มกันและอีกอันนึงก็คือสารกลุ่มไทเทอร์บินอยด์ก็จะเป็นสารกลุ่มที่เอาไปใช้ในเรื่องโรคเรื้อรังกันนะคะเช่นความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานอย่างนี้เป็นต้น
1: ถึงแม้ว่าเห็ดลินจือจะได้รับการยอมรับมาช้านานแต่ในสรรพคุณทางยาหรือการรักษาบรรเทาอาการผู้ป่วยถือว่ายังมีข้อมูลอยู่น้อยมากถ้าเทียบกับความนิยมนำเห็ดลินจือมารับประทานนี่เองจึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้โดยสถาบันการแพทย์ไทยจีนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขคณะเภสัชศาสตร์และโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยเห็ดลิ้นจือและสปอร์เห็ดลิ้นจือในระดับพรีคลินิกของผู้ป่วยมะเร็งเพื่อที่จะค้นหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมรวมทั้งวิเคราะห์หาสารสำคัญตามส่วนต่างๆของเห็ดลิ้นจือและสปอร์เห็ดลิ้นจือสู่การใช้ประโยชน์จริง
0: งานวิจัยที่คณะเภสัชร่วมกันนะคะเราต้องการเอามาเป็นยาเสริมในเรื่องผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งอยากดูว่าคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นไหมจากกลุ่มที่ไม่ได้รับเห็ดลิ้นจือกับกลุ่มที่รับเห็ดลิ้นจือซึ่งงานการทดลองนี่ยังอยู่ระหว่างการทดลองอยู
1: ่งานวิจัยชิ้นนี้จะเริ่มต้นจากการศึกษาการเพาะปลูกโดยได้คัดเลือกเห็ดลิ้นจือขึ้นมา3สายพันธุ์ได้แก่ MG1 MG2 MG5 โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบทั้งส่วนที่เป็นฟรุตตี้บอดี้และสปอร์ของเห็ดลิ้นจือ
0: เราก็มีการศึกษาว่าทั้งฟรุตตี้บอดี้กับสปอร์นะคะสายพันธุ์ไหนจะมีสารสำคัญมากกว่ากันนะคะเราก็พบว่าถ้าเป็น MG2 จะมีสารกลุ่มโพลิแซคคารไดเยอะ MG5 ก็จะมีสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเยอะเพราะฉะนั้นในงานวิจัยแล้วก็ที่เราจะทำเป็นสารสกัดในการศึกษาในคนต่อไปเนี่ยเราก็ใช้สารสกัดจาก MG2 เพราะว่าผู้ป่วยที่เราจะศึกษานั้นเป็นผู้ป่วยมะเร็งเพราะฉะนั้นเราพบว่า MG2 เนี่ยมีสารกลุ่มโพลิแซคไรด์เยอะซึ่งเป็นสารกลุ่มที่เราพอทราบว่าจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ดี
1: นอกจากการศึกษาว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์ไหนจะให้สารสำคัญมากกว่ากันแล้วเรื่องต่อมาคือการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเห็ดลิ้นจือ
0: ในงานวิจัยเราจะมีการศึกษาตั้งแต่30วัน90วัน100วัน110วัน120วันนะคะเราพบว่าสารสำคัญเนี่ยจะอยู่ประมาณ110วันเยอะที่สุดละพอ120วันเนี่ยสารสำคัญจะเท่าเดิมละนะคะก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องทิ้งระยะเวลากับการเก็บเกี่ยวยาวออกไปเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมก็ประมาณ110วันนะคะ
1: การศึกษาเรื่องต่อมาของงานวิจัยชิ้นนี้คือการศึกษาแต่ละส่วนของเห็ดลิ้นจือว่ามีสารสำคัญทั้ง2ชนิดแตกต่างกันมากหรือน้อยอย่างไร
0: ทั้งฟรุตตี้บอดี้หรือที่เป็นล่มกับสปอร์นี่ก็มีสารทั้ง2กลุ่มนะคะแต่เราจะเห็นว่าสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเนี่ยในฟรุตตี้บอดี้นะคะกับของสปอร์อาจจะมีสารสำคัญเนี่ยต่างกันนิดหน่อยการที่เรารับประทานสปอร์นะคะจากงานวิจัยเนี่ยเราพบว่าถ้าเป็นสปอร์ที่เราเก็บมาจากเห็ดเลยนะคะโดยที่ไม่มีการกระทบเปลือกนะคะจะไม่ได้ประโยชน์จากสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเลยเพราะเนื่องจากสปอร์เนี่ยมันจะมีไคติน2ชั้นที่หนามากนะคะร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าสภาพเป็นกรดในกระเพาะหรือสภาพด่างในลำไส้เนี่ยไม่สามารถย่อยผนังของสปอร์นี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานสปอร์นั้นจะต้องเป็นสปอร์ที่มีการกระเทาะด้วยแมคานิกคือเครื่องมืออะไรก็ได้นะคะให้ผนังมันแตกร่างกายก็จะดูดซึมสารกลุ่มไทเทอร์ปีนได้อะค่ะ
1: ถึงแม้ว่าเราจะทราบแล้วว่าสารสำคัญของเห็ดลิ้นจือจะอยู่ในสปอร์มากกว่าฟรุตตี้บอดี้แต่ถ้าสปอร์นั้นไม่ได้ผ่านการกระเทาะผนังหุ้มสารสำคัญที่อยู่ในสปอร์จะไม่สามารถถูกดึงมาใช้ได้เลยซึ่งการค้นพบนี้มาจากข้อมูลของคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช
0: มีเปเปอร์อยู่เปเปอร์หนึ่งนะคะจากศิริราชเขาพบว่ามีผู้ป่วยที่ท้องเสียนะคะแล้วไปตรวจอุจจาระปรากฏว่าเจอรูปร่างเนี่ยคล้ายกับไข่พยาธิแท้จริงแล้วมันไม่ใช่มันคือสปอร์ของเห็ดลิ้นจือคือผู้ป่วยคนนี้เนี่ยทานสปอร์เห็ดลิ้นจือที่ไม่ได้กระเทาะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อมันผ่านทั้งกระเพาะและลำไส้มาแล้วเนี่ยรูปร่างก็สปอร์ยังเหมือนเดิมเลยแสดงว่ามันไม่ได้มีการถูกดูดซึมเลยตรงนี้จากงานวิจัยตรงนี้นะคะถ้าเกิดถึงที่สุดแล้วเห็ดลิ้นจือนะคะสามารถช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้นก็ต้องถือว่าตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะเพียงถ้าเกิดคนไหนนะคะที่อยากใช้เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่อะไรที่แพงเกินไปนักนะคะก็ช่วยเสริมร่างกายได้ก็ระดับนึง

เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้100%มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง

0: โอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: วันนี้จะมาแชร์วิธีการเลือกซื้อโอเมก้า3ให้ได้ผลดีที่สุดไม่ใช่น้ำมันปลาทุกยี่ห้อที่จะมีโอเมก้า3เยอะตามที่เราต้องการมาดูวิธีเช็คการเลือกซื้อโอเมก้า3หรือน้ำมันปลากันค่ะในคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะเราพูดกันไปถึงเรื่องการอักเสบในร่างกายไปแล้วนะคะแล้วก็มีงานวิจัยที่ออกมาว่าโอเมก้า3นั้นนะคะมันจะไปช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราแล้วหนึ่งในวิตามินที่เป็นยอดฮิตนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเลือกซื้อมาใช้กันเลือกซื้อมากินกันนะคะก็คือโอเมก้า3หรือน้ำมันปลานะคะตัวโอเมก้า3นั้นมันได้มาจากอะไรมันไม่ได้ได้มาจากตัวปลาทะเลนะคะแต่ว่ามันได้มาจากการที่ปลานั้นเนี่ยลงไปกินแพลงก์ตอนนะคะที่อยู่ในทะเลน้ำลึกเนี่ยนั่นแหละเขาได้โอเมก้า3นะคะพอเรารับประทานอาหารทะเลเข้าไปนะคะเราก็จะได้โอเมก้า3ตรงนั้นไปด้วยนะคะทุกวันนี้เนี่ยการที่เรากินปลาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กินปลาจากทะเลจริงๆก็ได้นะคะแม้ว่าบางคนเนี่ยกินแซลมอนบ่อยนะแต่แซลมอนที่เรากินกันในทุกวันนี้เนี่ยเป็นแซลมอนที่เลี้ยงในฟาร์มนะคะมันก็จะไม่มีโอเมก้า3ที่เราต้องการทีนี้ในน้ำมันปลานะคะก็จะมีโอเมก้า3อยู่หลักๆเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องลดการอักเสบเสริมสร้างเซลล์ต่างๆให้แข็งแรงโอเมก้า3แล้วก็จะเป็นเหมือนไขมันที่ดีนะคะที่จะไปล้างไขมันที่ไม่ดีในหลอดเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวที่ดูแลหลอดเลือดเราได้ดีแล้วก็ช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ด้วยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าที่แม่ต้าจะไปหาข้อมูลมานะคะแม่ต้าก็เคยซื้อน้ำมันปลาผิดวิธีมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังดูไม่เป็นวันนี้ก็เลยเอาทิปส์นะคะมาแบ่งปันว่าซื้อยังไงเราจะได้ดีที่สุดนะคะอย่างแรกเลยเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าในน้ำมันปลาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะวิตามินในน้ำมันปลานะคะในโอเมก้า3เนี่ยก็จะมี DHA ซึ่งก็จะช่วยดูแลเรื่องระบบสมองแล้วยังช่วยบำรุงตาหัวใจด้วยหลักๆ ก็คือบำรุงระบบประสาทนั่นเองค่ะแล้วก็อีกส่วนประกอบนึงก็คือ EPA EPA นะคะก็จะช่วยต้านเรื่องการอักเสบแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายของเราอักเสบซ้ำไปซ้ำมานะคะนี่ก็จะเสี่ยงนำไปสู่โรคมะเร็งได้เหมือนกันอย่างที่บอกไปนะคะปลาทะเลเนี่ยจะได้รับโอเมก้า3จากการที่เขากินไฟโตแพลงก์ตอนแล้วเราก็จะได้ผลภายได้จากการกินปลาทะเลนะคะอาหารทะเลถ้าเรากินปลาที่มาจากฟาร์มเลี้ยงเนี่ยเราก็จะไม่ได้โอเมก้า3การกินวิตามินเสริมโอเมก้า3นั้นนะคะก็กลายเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ต้องการบำรุงร่างกายมาดูวิธีเช็คกันค่ะการที่เราจะเลือกซื้อน้ำมันปลานะให้ทุกคนนะคะอ่านฉลากให้ดีนะคะอย่าดูแค่ตัวมิลลิกรัมที่บอกว่าน้ำมันปลากี่มิลลิกรัมส่วนใหญ่วิตามินน้ำมันปลานะคะที่วางขายอยู่เนี่ยจะเป็น 1,000 มิลลิกรัมแต่โอเมก้า3ที่เราจะได้นั้นนะมันไม่ใช่ 1,000 มิลลิกรัมนะคะมันต้องมาดูฉลากข้างหลังอีกทีนึงนะว่ามี EPA แล้วก็มี DHA เนี่ยเท่าไหร่นะต้องเอา2สิ่งนี้นะคะมาบวกกันถึงจะได้จำนวนโอเมก้า3จริงๆที่เราจะได้รับเข้าไปทางที่ดีนะคะให้เราเลือกที่เป็น6ต่อ10ขึ้นไปไม่น้อยกว่านั้นนะคะแต่ที่เห็นวางขายทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้อยกว่านั้นนะคะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างอันนี้เนี่ยน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมนะคะ fish oil 1,000 มิลลิกรัมแล้วก็มี EPA 180มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มี DHA อีก120มิลลิกรัมถ้าเอา180บวก120มานะคะยี่ห้อส่วนใหญ่นะคะของโอเมก้า3ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะที่300นะคะต่อน้ำมัน ปลา 1,000 มิลลิกรัมนะคะก็จะเท่ากับแค่3ต่อ10นะคะแต่โอเมก้า3ที่ดีนะที่เราควรจะได้รับเนี่ยคุณหมอหลายๆท่านนะคะแนะนำให้เราเนี่ยเลือกแบบ6ต่อ10ขึ้นไปค่ะเพราะว่าส่วนที่เหลือที่เราได้รับเข้าไปในร่างกายนะคะมันก็จะไม่ใช่โอเมก้า3แต่มันอาจจะเป็นโอเมก้า 6ถ้าได้รับมากเกินไปทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะคะการที่เราได้รับโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3นะคะหรือไขมันอื่นชนิดอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่โอเมก้า3

0: การที่เรากินเข้าไปทุกวันทางที่ดีนะคะอย่างตัวแมตต์เองเนี่ยตอนนี้นะก็จะเลือกที่มันเป็นแบบ7:10อย่างอันนี้นะคะนายยกตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้ก็คือโอเมก้า3นะคะอัลตร้าโอเมก้า3อยู่ในฟิชออยล์นะคะอันนี้ก็คือฟิชออยล์นะคะ 1,000 มิลลิกรัมอันนี้มี EPA 500มิลลิกรัมแล้วก็อันนี้มี DHA มี DHA อีก250มิลลิกรัมนะคะ500บวก250ก็เท่ากับ750อย่างอันนี้ถือว่าผ่านนี่ก็คือวิธีการเลือกนะคะที่วางขายทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น300นะคะลองกลับไปเช็คน้ำมันปลาที่บ้านดูนะคะว่ามันสัดส่วนมันเนี่ยโอเมก้า3เนี่ยเท่าไหร่นะคะน้อยกว่า6:10หรือไม่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ลองหาซื้อที่มันเป็นมากกว่า6:10ดูนะคะอันนั้นก็จะได้ประโยชน์มากกว่าทั้งถ้าเราจะเน้นเรื่อง DHA นะคะบำรุงสมองระบบประสาทเนี่ยก็เลือกที่มันเป็น DHA มากกว่าแล้วก็ถ้าเลือกเรื่องการต้านการอักเสบในร่างกายนะคะก็เป็นตัว EPA ค่ะเลือกตัว EPA ให้มากกว่าทีนี้มาดูข้อควรระวังนะคะด้วยความที่โอเมก้า3น้ำมันปลาเนี่ยมันมาจากปลาทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงนะคะที่ตัวน้ำมันปลาเนี่ยมันจะปนเปื้อนโลหะหนักได้อันนี้ก็อีกสิ่งนึงที่เราต้องเช็คให้ดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราเนี่ยเช็คฉลากให้ดีนะคะว่าน้ำมันปลาเนี่ยมันถูกสกัดมาอย่างบริสุทธิ์หรือเปล่านะคะได้สกัดเอาโลหะหนักเนี่ยออกไปแล้วหรือยังนะคะก็คือเป็นการเอาสารปลอดเนี่ยออกไปให้หมดเหลือแต่น้ำมันปลาเพียวบริสุทธิ์ส่วนวิธีทานนะคะให้เราทานพร้อมกับอาหารนะคะเพราะว่ามันจะดูดซึมพร้อมกับไขมันนะคะทางที่ดีก็คือกินพร้อมกับอาหารนะคะหลังอาหารหรือก่อนอาหารอะไรเงี้ยนะคะเพื่อเราจะได้รับโอเมก้า3ได้อย่างเต็มที่ค่ะวันนี้เอาทริคดีๆมาแชร์เท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะ
1: สวัสดีครับกินอยู่ดีโดยหมอนัทนะครับหรือ Facebook คือหมอนัทโภชนาการนะครับวันนี้เราจะมาจัดเรื่อง5สิ่งที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับน้ำมันปลาหรือโอเมก้า3นะครับข้อที่1ครับโอเมก้า3เนี่ยทุกคนพอจะเข้าใจพอจะรู้แต่ว่าโอเมก้า3คืออะไรครับโอเมก้า3ก็คือไขมันไม่อิ่มตัวชนิดที่มีไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งหรือที่เราเรียกว่า polyunsaturated fatty acid นะครับโอเมก้า3เป็นไขมันไม่อิ่มตัวในสายยาวๆนะครับเขาเรียกว่ามีสายคาร์บอนที่ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญครับว่าโอเมก้า3นั้นเนี่ยอยู่ในเซลล์สำคัญสำคัญครับอย่างเช่นอยู่ในเซลล์สมองครับ อยู่ในเขาเรียกว่าเปลือกหรือพลาสมาเมมเบรนของเซลล์นะครับโดยเฉพาะในเซลล์สมองซึ่งจะมีปริมาณไขมันประมาณราวๆสัก 60% แล้วครึ่งนึงของในนั้นเป็นโอเมก้า3ครับในเซลล์สมองในเซลล์หัวใจในตับในเซลล์ที่มีพลังงานต้องใช้พลังงานสูงๆเหล่านี้ครับมีโอเมก้า3และที่สำคัญมากไปกว่านั้นครับในเซลล์สมองและเซลล์หัวใจไม่ได้แค่มีโอเมก้า3อย่างเดียวนะครับมีโอเมก้า3ที่เราเรียกว่า DHA ด้วยครับนะครับและ DHA นี้นอกจากจะอยู่ในพลาสมาเมมเบรนหรือในเปลือกของเซลล์แล้วยังอยู่ในส่วนเล็กๆที่อยู่ในเซลล์ที่เราเรียกว่าไมโทคอนเดรียอีกนะครับปกติโอเมก้า3ที่อยู่ในเซลล์ไมโทคอนเดรียเนี่ยมีราวๆประมาณสัก6-7% 9% ของตัวปริมาณไขมันในไมโทคอนเดรียหรือว่าเซลล์ที่มันเป็นพลังงานของสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าโอเมก้า3นั้นสำคัญอย่างไรนะครับสิ่งสำคัญสูงสุดของโอเมก้า3ก็คือว่าเราไม่สามารถจะผลิตโอเมก้า3ในร่างกายของเราได้นะครับตัวที่ได้ก็คือว่ามันเป็นไขมันที่ต้องได้จากการบริโภคอาหารเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถึงเป็นไขมันที่มีความจำเป็นครับพบในไหนครับพบในปลาทะเลน้ำลึกนะครับพบในอาหารธรรมชาติเช่นไข่ในนมที่เขามีการดัดแปลงกระบวนการบางอย่างหรือในอาหารที่มีการเสริมโอเมก้า3เข้าไปนะครับในพืชก็จะมีโอเมก้า3เรียกว่าแฟล็กซีดเจียซีดหรือแม้กระทั่งถั่วผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นวอลนัทนะครับเป็นต้นนะครับสำหรับคนที่กินไม่เพียงพอส่วนใหญ่ก็คือคนที่ไม่ได้กินอาหารทะเลเลยนะครับเพราะไม่ได้อยู่ในปลาอย่างเดียวอยู่ในกุ้งอยู่ในอาหารทะเลต่างๆมากมายแล้วถ้าเกิดคนนั้นมีความเข้าใจผิดในเรื่องของอาหารทะเลว่าคอเลสเตอรอลสูงแล้วไม่กล้ากินนะครับคนนั้นก็จะมีความสุ่มเสี่ยงกับการขาดโอเมก้า3ได้งานวิจัยพบว่าคนที่กินปลากินอาหารทะเลนะครับความเสี่ยงในการเกิดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดก็จะน้อยกว่านะครับข้อที่2ครับโอเมก้า3เนี่ยหลักๆที่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เรามีอยู่3ชนิดครับคือโอเมก้า3ที่เราเรียกว่า ALA หรือว่าอัลฟาไลโนเลนิกแอซิดนะครับเป็นโอเมก้า3ที่ได้มาจากพืชครับพืชเนี่ยเมื่อเรากินเข้าไปแล้วนะครับตับเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นโอเมก้า3ที่จำเป็นอย่างที่ผมบอกตอนต้นก็คือ DHA กับ EPA ซึ่งเป็นโอเมก้า3ที่มีความจำเป็นในสมองครับเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าร่างกายเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นโอเมก้า3ที่จำเป็นได้เพียงแค่น้อยกว่า 1% นะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าใครที่จะกินโอเมก้า3กินปลา

และหวังว่าจะได้สาร DHA หรือ EPA ในการที่จะปกป้องสมองปกป้องหัวใจนะครับจากงานวิจัยที่ผมทำเองที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเราพบเลยครับว่าโอเมก้า3ที่ดีที่สุดคือ DHA ครับนะครับเพราะว่าเมื่อกินเข้าไปแล้วร่างกายจะสามารถเปลี่ยนและดูดซึมได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วพบว่าลดการเกิดเส้นเลือดในสมองและหัวใจตีบได้จากการบริโภค DHA นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าพูดถึง ALA หรือว่า Alpha Linolenic Acid ซึ่งเป็นโอเมก้า3ที่มาจากพืชนะครับกว่าที่มันจะเปลี่ยน convert หรือว่าผ่านกระบวนการเผาผลาญไปเป็น DHA นี่บางโรคไม่ทันการซะแล้วนะครับเป็นเส้นเลือดติดเจี๊ยบไปซะแล้วนะครับดังนั้นโอเมก้า3ก็จะมี3ชนิดคือ ALA นะครับก็คือ Alpha Linolenic Acid EPA นะครับEicosapentaenoic Acid และ DHA คือ Docosahexaenoic Acid นะครับคนทั่วไปก็รู้แค่ตัวย่อ EPA กับ DHA นะครับ EPA กับ DHA เนี่ยถ้าดูจากผลิตภัณฑ์คุณจะเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากปลาแล้วก็เขาจะในบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่าน้ำมันปลาทวดกรณีนี้ 1,200 มิลลิกรัมแต่ว่าเป็น DHA หรือ EPA จริงๆคือเป็นโอเมก้า3จริงๆอยู่แค่360หรือประมาณ1ใน4แสดงว่าที่เหลือเป็นแคปซูลเป็นผงแป้งเป็นส่วนต่างๆที่เป็นองค์ประกอบทำให้เช่นเจลาตินหรืออะไรพวกนี้นะครับทำให้มันเป็นแคปซูลได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องดูสารสำคัญของมันนะครับข้อที่3ครับโอเมก้า3เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าในอาหารธรรมชาติก็ยังมีโอเมก้า6โอเมก้า9อีกนะครับจากการศึกษาในหลายปีที่ผ่านมาเราพบว่าโอเมก้า6ที่คนทั่วไปได้รับจากน้ำมันพืชจากสิ่งต่างๆเนี่ยมีอัตราส่วนถึง20ต่อ1ในขณะที่ร่างกายต้องการโอเมก้า3มากนะครับงั้นในปัจจุบันเวลาคุณเลือกผลิตภัณฑ์ถ้าเขาบอกว่ามีทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6ในแง่ประสบการณ์วิจัยผมบอกเลยนะครับว่าแบบนี้ไม่เหมาะครับเพราะว่าโอเมก้า6เนี่ยเป็นสารที่ตั้งต้นทำให้เกิดกระบวนการอักเสบเพราะฉะนั้นในบางกรณีเนี่ยเป็นประโยชน์แต่ว่าในกรณีของเส้นเลือดในสมองตีบการมีโอเมก้า6เยอะเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเลือกผลิตภัณฑ์นะครับถ้าผลิตภัณฑ์นั้นมีบอกว่ามีทั้งโอเมก้า6โอเมก้า3อันนี้อย่าเลือกนะครับก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องของโอเมก้า3เป็นหลักแล้วก็นักวิจัยพยายามที่จะให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับมีปริมาณโอเมก้า3สูงขึ้นและโอเมก้า6ลดลงนะครับเช่นในบางผลิตภัณฑ์อย่างเช่นไข่โอเมก้า3ในบางยี่ห้อก็จะมีโอเมก้าในปริมาณที่สูงนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราได้จากปลาอยู่แล้วครับเราอาจจะไม่จำเป็นถ้าเรากินอาหารครบ5หมู่แล้วก็กินอาหารทะเลกินสัตว์น้ำนะครับฉะนั้นเราได้อยู่แล้วครับนะครับในการศึกษาที่ผมทำเราพบว่าในโอเมก้า6เนี่ยในสัตว์ทดลองนะครับทำให้สัตว์ทดลองเนี่ยเกิดเส้นเลือดตีบแล้วก็เกิดสมองตายได้มากกว่าสัตว์ที่ใช้โอเมก้า3อย่างมีนัยยะสำคัญชัดเจนนะครับฉะนั้นในประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าโอเมก้า3มีประโยชน์เพียงแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้ทานทุกวันนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่กินวิตามินหรือกินยาเป็นประจำนะครับฉะนั้นถ้าให้ทานทุกวันผมก็เรียกว่าผมลืมนะแล้วก็อาจจะเป็นกรณีแบบนั้นแต่ว่าผมก็คิดว่าวันหนึ่งเราก็กินปลาทูเป็นประจำข้อที่4ครับโอเมก้า3จะทำอย่างไรครับจากการศึกษาวิจัยที่ผมตีพิมพ์ไปแล้วเร็วๆนี้นะครับแต่อยู่ด้านล่างนี้เราพบว่าโอเมก้า3เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเซลล์สมองนะครับในเซลล์หัวใจทำให้เซลล์นั้นแข็งแรงเวลาเกิดปัญหาเกิดอนุมูลอิสระมันไปสู้กับอนุมูลอิสระได้อย่างรวดเร็วและทันการและมันกลืนเข้าไปอยู่ในเรียกว่าออร์แกเนลเล็กๆที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียได้เร็วมากครับมันปกป้องเซลล์มันลดอนุมูลอิสระมันลดสารอักเสบมันลดกระบวนการที่เรียกว่าเสี่ยงหรืออะพอปโทซิสได้อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของโรคสมองนะครับในเรื่องของอัลไซเมอร์หรือโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอจจิ้งหรือวัยคนสูงวัยนะครับจะช่วยมากๆโดยเฉพาะ DHA กับ EPA แต่ก็มีงานวิจัยประปรายในเรื่องของการช่วยในเรื่องของสมาธิสั้นโรคซึมเศร้าหรือโรคมะเร็งบางชนิดแต่ว่าอันนี้ก็คงจะต้องรอการศึกษาต่อไปเพราะว่ามันมีการศึกษาที่ค่อนข้างจะยังตอบคำถามไม่ได้หรือว่ายังไม่ครอบคลุมประชากรในกลุ่มเอเชียหรือในกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าอันดับหนึ่งเลยครับมันช่วยในเรื่องของเซลล์สมองแล้วก็เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นก็ดีสำหรับคนท้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่กำลังคนท้องหรือให้นมบุตรนะครับนี่คำถามสุดท้ายข้อที่5ครับถามว่าปริมาณที่ควรจะกินคือเท่าไหร่ครับปริมาณที่มีคำแนะนำก็คืออยู่ที่ราวๆประมาณ 250-500 มิลลิกรัมที่เป็น EPA กับ DHA ยกตัวอย่างในกระป๋องนี้เนี่ยมีอยู่360นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ากินวันละเม็ดก็ได้นะครับในขณะเดียวกันคุณก็ต้องอย่าลืมว่ามันไม่ได้ดูที่ปริมาณรวมเพราะปริมาณรวมอาจจะเป็นแป้งเป็นน้ำตาลเป็นตัวอื่นแต่ว่าปริมาณหลักๆคือปริมาณของ DHA นะครับแต่ในกรณีหลายๆคนบอกว่ากินอันนี้เพื่อที่จะลดปริมาณไขมันบางตัวเช่นไตรกลีเซอไรด์ผมก็ต้องบอกว่าจากที่จัดคลิปมาก่อน

0: ครับในบางกรณีไขมันคุณสูงจากการกินอาหารในหมวดอื่นๆดังนั้นโอเมก้า3ก็ไม่ได้สิ่งจำเป็น 100% ถ้าหากว่าคุณกินอาหารเพียงพอและในขณะเดียวกันถ้าไขมันในเลือดคุณสูงแล้วคุณใช้โอเมก้า3ช่วยก็เท่ากับว่าคุณต้องกินโอเมก้า3ตลอดชีวิตเพราะว่าคุณไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับเอาละครับนี่คือเป็น5สิ่งที่สำคัญที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะรู้จากโอเมก้า3แฟตตี้อาซิดครับสวัสดีครับ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ดีครับคือเฮ็ดหน้าเสาแล้วนั่นออกรถใหม่มันต้องยิ้มมีความสุขบ่แม่นบ่เขาต้องเสื้อมันเจ้าของรถมันสิพาเขาไปหาเงิน

0: อนนี้รถมันกับผ้าอายหาเงินดีๆเลยเด
1: ้ว่าแต
0: ่ว่าที่แม่น้องฮักเด้อ
1: พร้อมสิมีแบบ
0: เล่นเจอให้อายแล้วบ่เน
2: าะเรื่อง
0: เอ้าบ่ได้ติ
2: ก็บ่ได้ว่าได้ล่ะ
0: มานี่เลย

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจำโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
2: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
3: สบู่ออร่าเฮอร์เบลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้

ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ลองคิดวิธีใช้แตะพริกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเล่นลมอย่ามองสูดพริกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรคลิกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทุกบริเวณร่างกายหรือทาสูดดมคล้ายกับยาหมองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหมองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหมองสูดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

0: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชช็อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: เสียเงินผัวจ๋าบ่
1: เจ้าเห็นอย่างน่ะข้านมลูกเดี๋ยวนั้นยาวไปยาวไปผัวสัวเอ้ยสิรักแต่เงินกูอย่าเอาไปเอาเงินมาย
0: าขึ้นเสียงกับผัวจ๋าสันแข็งเด้อ
1: ผัวสัวเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาข้าอย่าลูกข้านมลูก
2: เฮ้ยซอยหลักแต่เงินกู

จ้าเนี่ยบ่มีปัญญาสิใส่นี่ข่อยหรอกเอาจังซี่ลูกชายข่อยน่ะฮักลูกสาวเจ้าแห้งๆคั่นเจ้ายอมให้ลูกสาวเจ้านั้นแต่งงานกับลูกชายข่อยนี่ข่อยสิคืนโฉนดให้เจ้าเลย

าความเสียใจความบ่สมหวังมันสิซอยล้างกรรมเก่าได้เจ็บของอายในศาลนี่คงหลายพ่อสิใส่กรรมไปหลายแล้วล่ะศาลน่ะถามีอายสิยังฮักยังรอบ่เปลี่ยนแปลงสิเป็นผ้าแดงของน้องทุกศาลเลยฮู้บ่

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: กระหม่อมรับบัญชารอข้างนอกอยู่แล้ว
2: ข้าเข้าใจแล้วพวกเจ้าร่วมมือกันหลอกข้าจื้อเทียน
3: ดาว
2: จื้อเทียนจื้อเทียนข้าเจ็บมากจริง
3: ๆไปจื้อเทียน
2: จื้อเทียน
3: จื้อเทียน
2: ข้าผิดไปแล้วจื้อเทียนจื้อเทียน
3: จื้อเทียน

0: 荒唐。
1: บอกประคองท่านยืน
2: พระบาทดูเหมือนท่านทั้งสองพระองค์ล่วงเกินไม่เบาเลย
3: อย่างนั้นเหรอก็ให้เจ้าตีทิ้งจางหน่อยไม่ได้ให้เจ้าตีเลือดตกยางออกนี่พวกนางตกใจแล้วเหรอ
2: ต่อให้พระบาทตรัสเช่นนี้กระหม่อมก็ไม่อาจขอโทษแทนได้